0: เขาบอกว่าเดี๋ยวในปีต่อไปนะคะมันจะวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอยู่ให้ได้
1: ใช่ขออย่างเดียวน้ำใจคนไทยอ่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเราทั่วประเทศนะคะในช่วง7:00 น.เป็นต้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569อยู่กับคุณลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์แล้วก็วันนี้แก้มพิญญาพัฒน์ดั่นอุตามารับหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะคะ
2: แต่ละค่ะช่วง7:00 น.ตรงแบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะหลายคนกำลังรอคอยอย่างแน่นอนนะคะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะคะช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมองหาทริปดีๆนะคะส่งท้ายปีวันนี้นะคะลิซ่าก็มีทริปดีๆมาแนะนำนะคะที่เป็นทริปที่สามารถที่จะเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีกับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow นะคะปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะคะนำโดยทีมโดยอาจารย์คทาชินปัญชรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงกับ Thai Air Asia นะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรนะคะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสิหิงค์นะคะที่วัดพระสิงห์นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สูตรเอ็กซ์คลูซีฟค่ะอาจารย์คทานะคะจะนำทุกท่านนะคะร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะคะอธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหาริพุนชัยส่งต่อความสุขร่วมเลี้ยงไอศกรีมกับน้องๆด้วยนะคะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่โอ้ฟังแล้วอยากไปมากเลยนะคะคือเขาจะพาไปสูดอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแถมถ่ายภาพรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิลนะคะมีการลาดดินเนอร์ขันโตกธีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยค่ะก็จะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพักผ่อนอย่างสุดแกล่มที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะเราจะเดินทางกันนะคะในวันที่27-29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับ Early Bird นะคะราคาอยู่ที่เพียง 29,999 บาทนะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะ Early Bird นี้เนี่ยถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9เดือน9ปี69นะคะที่ผ่านมาจากอาจารย์คทาชินบัญชรสำหรับใครที่สนใจที่นั่งนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องของโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์0814986322ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE Official นะคะ @med107 นะคะทริปปังๆปลายปีแบบนี้เผื่อใครสนใจนะคะมูเตออนทัวร์Glam and Glowค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกเรื่องราวข่าวสารนะคะนำมาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องที่ทางคุณคณิตาศาสตร์สวัสดิ์ตายุค่ะรับตำแหน่ง CEO ปตท.สผ.นะคะก็ให้คำมั่นในเรื่องของการสานต่อภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะโดยนางสาวคณิตาศาสตร์สวัสดิ์ตายุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะก็เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้ปตท.สผ.อย่างยั่งยืนโดยสานต่อภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างระยะยาวให้กับปตท.สผ.ขณะที่ด้านการบริหารองค์กรก็จะบริหารงานภายใต้แนวทางความยั่งยืนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรต ลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะนอกจากนี้จะเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมถึงการบริหารต้นทุนเพื่อให้ปตท.สผ.เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ
2: นะคะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่เข้ามาในห้องเรียนนะครับ
2: อาจารย์ช่วงที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์รอดไหมคะ
3: เกือบจะไม่รอดครับเพราะว่าทางเข้าถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็กังวลว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่โชคดีว่ามันลดไปซะก่อน
1: ค่ะติดเกาะ
3: ใช่ครับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังน้ำท่วมบ้างไหม
1: ติดเกาะค่ะติดเป็นลักษณะติดเกาะเหมือนกัน
3: ติดเกาะเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เนี่ยสำหรับผมและผมก็ยังมีความกังวลเรื่องน้ำฝนน้ำเหนืออยู่นะครับรถผมก็ยังจอดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าให้เครดิตเขาหน่อยนะครับแฟชั่นไอแลนด์ครับ
1: โอ้ซึ่งแฟชั่นก็น้ำท่วมด้วย
3: ใช่ขอบคุณด้วยครับขอบคุณที่มีจิตอาสาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยมันก็คงมีหลากหลายมิติใช่ไหมครับในการใช้คำว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยแต่หลักๆของผมเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจแต่ก่อนจะไปเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่า15ปีผมขอเริ่มคุยกับท่านผู้ฟังแบบนี้ก่อน15ปีของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่2554จนมาถึง2569เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมคิดว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนเดิมนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องนี้ยังไงทั้งสองท่านคิดเรื่องนี้ยังไงสำหรับผมคิดว่าเหมือนเดิม54อาจจะแย่กว่า54ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรง54เนี่ยยังไม่มีระบบเตือนภัยวันนี้เนี่ยวันรอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องสองเรื่องที่จิตใจผมก็คือการสื่อสารกับประชาชนมีเพจมีการสื่อสารกับประชาชนหลักๆก็จะมีกรมอุตุกับเพจทีลมฟ้าอากาศ
1: คร
3: ับแล้วก็มีคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็บอกว่าเอาอยู
1: ่
3: ก็เชื่อทั้งหมดเลยก็ไม่ได้โยกย้ายอะไรไปผมไม่แน่ใจว่ารถผมที่ไปจอดอยู่ที่ห้างเนี่ยนะครับระบบมันต้องลุยน้ำออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันระบบมันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ไปสตาร์ทนะมีการที่เรามั่นใจว่ารัฐบาลบอกเอาอยู่นี่นะครับนะในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้เรามีเซลบอดคาสต์เซลบอดคาสต์คืออะไรท่านผู้ฟังเซลบอดคาสต์ก็คือการเตือนล่วงหน้าเซลล์บอดคาสต์นี่คือการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเซลล์บอดคาสต์ที่ประเทศไทยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เตือนล่วงหน้าเตือนหลังจากเหตุการณ
1: ์ใช่
3: ผมใช้คำนี้ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับท่านผู้ฟังครับว่าเซลล์บอดคาสต์มันต้องเตือนก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเตือน
1: อ
3: ันที่หนึ่งนะฮะเราใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้นะเพื่อให้สื่อเข้าใจได้ง่ายทีนี้ในเซลล์บอดคาสต์เนื้อหาในเซลล์บอดคาสต์เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เรายกของขึ้นที่สูงทรัพย์สินต่างๆให้ยกขึ้นที่สูงหรืออพยพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะบอกเซลล์บอดคาสต์ซึ่งก็คือสื่อถึงคนที่ดูแลเซลล์บอดคาสต์ว่ามันควรจะบอกด้วยว่าสาควรจะอพยพไปที่ไหนที่ปลอดภัย
1: ใช
3: ่ควรจะเอารถไปไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยไปอาหารการกินไปครัวกลางอยู่ตรงไหน
2: ค่ะ
3: สินค้าที่ไข่มันขาดเนี่ยผมไปซื้อไข่หมดเกลี้ยง ห้างไม่ว่าจะเป็นห้างเล็กๆหรือห้างใหญ่ๆนะครับร้านสะดวกซื้อก็หมดเกลี้ยงโชคดีที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอันนี้มันจะต้องบอกด้วยผมคิดว่าประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะเจอความถี่ของน้ำฝนจะมากขึ้นเรื่อยๆความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องนี้เซลล์บอร์ดคาต้องบอกด้วยอพยพคนไปที่ไหนไปกินอาหารได้ที่ไหนไปซื้อของได้ที่ไหนผมพูดแบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเกี่ยวข้องกับมหาดไทยเกี่ยวข้องกับคมนาคมคมนาคมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนย้ายคนแก่เด็กนะครับผู้ไม่สามารถที่จะลุยออกมาได้เนี่ยมหาดไทยคมนาคมกระทรวงพาณิชย์จะต้องประสานกันสาธารณสุขด้วยต้องประสานกันอันนี้ก็ฝากเป็นไม่อยากใช้คำว่าบทเรียนอ่ะไม่อยากใช้คำว่าถอนบทเรียนอ่ะผมคิดว่าประเทศไทยห้ามใช้สองคำหนึ่งเอาอยู่ห้ามใช้คำว่าเอาอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนอีกต่อไปแล้วนะอันนี้ประเด็นที่เป็นความในใจที่อยากจะสื่อถึงประเทศไทยสองก็คือว่าวันนี้ใช้คำว่าผมพูดวันนี้ว่าผลกระทบน้ำท่วมผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยผมทำอยู่2ประเมินอยู่2ขยัก2ครั้งครั้งแรกเนี่ยประเมิน4วันและครั้งที่2เมื่อวานเนี่ยประเมิน7วันแต่ว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเป็น2ลักษณะคุณแก้บทจัดรายการเศรษฐกิจบ่อยหนึ่งในอันแรกเนี่ยที่ผมประเมินเนี่ยมันเป็นผลของกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3นะแล้วก็ประเมินใน48วัน4วันขออภัย4วัน48จังหวัดและก็ Q3 ไตรมาส3ปีนี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยประเมินไปเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเนี่ยมีใครบ้างเข้าเกี่ยวข้องผมคิดว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรและอาหารเพราะนั้นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรที่ผมประเมินเมื่อวานเนี่ยประเมินผลทางเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยมันจะมีคนที่เล่นอยู่ทั้งระบบเลยมีเกษตรกรมีผู้ประกอบการขุดกลางถ้าเป็นข้าวก็มีโรงสีนะมีเกษตรกรผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับการขนส่งพวกเราผู้บริโภคผู้ส่งออกเพราะนั้นผมประเมินทั้งเชนของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเลยว่าภายใต้แต่เมื่อวานประเมิน32จังหวัดอันแรกใน48จังหวัดเนี่ยประเมินตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบของตามกรมอุตุนะฮะอันที่2เมื่อวานเนี่ยเป็นการประเมินจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ32จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยตามปภ.ว่าพอนี่คือป้องกันภัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ป้องกันภัยนะเพราะนั้น2ขยักที่ท่านผู้ฟังที่สนใจก็ไปดูได้ตามสื่อต่างๆกด Google ก็เห็นได้แล้วเอาอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยมันกระทบประมาณสัก 0.5% ของ Q3 ใน 0.5% เนี่ยมีกรุงเทพอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งผมวิเคราะห์ทั้งกรุงเทพแล้วก็5ภาคประมาณนี้มีเหนืออีสานกลางนะครับตะวันออกประมาณ4ประมาณ4ใต้เนี่ยนิดๆหน่อยๆแต่ใต้ก็เป็นใต้โซนที่เป็นใต้ตอนบนน่ะนิดๆหน่อยๆนะครับก็กลุ่มที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คือกรุงเทพจาก 0.5 เนี่ยจาก 0.5 เนี่ยนะครับจาก 0.5 เนี่ยกรุงเทพประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ 0.23 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายใต้เวลาจำกัดท่านอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปกด Google ได้ดูนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่3มันไปต่อไตรมาสที่4แต่ว่าผมคิดว่าไตรมาสที่3แล้วกันคุณลิซ่าไตรมาสที่3เนี่ยขออภัยไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันโตประมาณสัก 1.9% ค่ะไตรมาสที่3ซึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ 0.5 ผมว่าฐานของ 1.9 0.5 ก็ประมาณเหลือ 1.4 เนี่ยรัฐบาลใช้ไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าได้ประมาณสัก 0.3 เพราะฉะนั้นไตรมาส3ก็ประมาณ 1.7 เพราะนั้นบวกทั้งลบนั่นแหละครับก็ประมาณ 1.7 เดี๋ยวค่อยไล่ต่อว่าทั้งปีในมุมเศรษฐกิจของผมเนี่ยกระทบยังไงนะครับในงานบทวิเคราะห์ชุดแรกและถ้ามีเวลาเหลือในช่วง2ก็จะไปผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทางระบบนะครับ7:15 ครับท่านผู้ฟังเราต้องเรียกครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
5: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเจาะลึกอาเซียนฟังเรื่องราวผลกระทบน้ำท่วมนะคะกับการวิเคราะห์ของอาจารย์อัดนะคะ
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต
1: ้
3: มีคุณแก้มคนเห็นว่าคนเขียนเข้ามาในเฟซบุ๊กคุณปิยพงศ
1: ์
3: บอกว่าผมไม่ได้สวัสดีพี่น้องชาวใต้นานแล้ว ที่ไปอบรมเนี่ยซีอีโอรุ่น3เนี่ยก็ผู้เข้าอบรมก็บอกว่าทำไมไม่พูดสวัสดีพี่น้องชาวใต้แล้วสวัสดีไปแล้วนะครับโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดต่อหยุดที่ไตรมาส3คราวนี้ทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยในมุมของผมนะในมุมของคณะเศรษฐศาสตร์มรังสิตเนี่ยเราประเมินว่าทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยตัวเลขท่านฟังไปเพลินๆนะครับผมคิดว่าท่านกำลังอาจจะไม่อยู่ในแวดวงนี้มากนักหรือบางคนก็อยู่ก็แล้วแต่นะครับผมประเมินว่าเป็น 2.1% 2.1% เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันต่ำกว่าปีที่แล้วมัน 2.4 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีแถลงตัวเลขประมาณสักเดือนธันวาตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยเราประเมินว่าประมาณสัก2.1% ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วใน 2.4 เพราะนั้นทั้งปีนี้เนี่ยหายไป 0.3% หายไปจาก2เรื่องนะครับ 0.3% หดตัวลงนะครับ 0.3% หดตัวจากการที่1เรื่องน้ำมันราคาน้ำมัน2ก็เรื่องขอไปเรื่องน้ำท่วมครับอันนี้เป็นผลการวิเคราะห์อันแรกประมาณ24 25 26 27กันยายนแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นประเมิน7 วันถัดไปประเมินเรื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งก็เป็นกลุ่มอาหารซึ่งก็มีคนที่เกี่ยวข้องประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะทั้งระบบเลยนะครับยังไม่ได้ประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ได้มีการประเมินอันนี้เป็นเฉพาะอาหารถ้าท่านดูข่าวผมเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเท่านั้นยังไม่ได้รวมรถยนต์เพราะโตโยต้าเขาก็บอกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาปิด4โรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามตรงนั้นในอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเนี่ยมันเนื่องจากว่าใน32จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกษตรเยอะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเกษตร ถูกกระทบเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลทำให้แต่ละส่วนเกษตรเป็นต้นทางของอาหารเมื่อต้นทางของอาหารได้รับผลกระทบก็ไปสู่กลางทางก็คือกลางน้ำก็คือผู้ประกอบการทั้งที่นำเกษตรไปแปรรูปทั้งซื้อสินค้าเกษตรนะฮะไปขายต่อและไปปลายทางเพราะนั้นก็จะวิเคราะห์3ส่วนก็คือว่าทั้งวงโซ่อุตสาหกรรมก็คือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่เราพูดกันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งในปลายน้ำเนี่ยมีคนเล่นอยู่2คนก็คือผู้บริโภคและการส่งออกนะครับเพราะนั้นมันจะประเมินทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรที่เสียหายทั้งเรื่องกลางก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME ทั้งที่เป็น SME และไม่เป็น SME แล้วก็ปลายทางก็คือผู้บริโภคพวกเราแล้วก็การส่งออกทั้งระบบเลยทั้งระบบหายมูลค่าทั้งระบบเลยทั้ง32จังหวัดเลยหายไปประมาณห่วงโซ่การผลิตมันได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทค่ะเกือบ 70,000 ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่งแยกเป็นรายสินค้าทั้งข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่ประมาณ7ตัวที่วิเคราะห์7ตัวในสินค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบอกว่ากระทบรายได้ของเกษตรกรเท่าไหร่กระทบรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็น SME เท่าไหร่และพวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่จากที่สินค้าขาดแคลนและจากการที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นและไปสุดท้ายก็คือทำให้การส่งออกชะงักงันอยู่ไปส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยข้าวกระทบต่อการส่งออกเท่าไหร่ภายใต้น้ำท่วมในปัจจุบันเพราะมันเป็นซัพพลายช็อคก็คือการผลิตสะดุดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่เนี่ยไม่ได้ส่งออกมีน้อยมากที่จะส่งออกพวกเราในฐานะที่ฟังผมอยู่ในฐานะที่เป็นแน่นอนที่สุดท่านเป็นผู้บริโภคที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดพวกเรานี่จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าภายใต้วิกฤตของภายใต้น้ำท่วมด้วยกันภายใต้น้ำท่วมเนี่ยสักหมื่นล้านบาทใน32จังหวัดซึ่งผลจากการที่ราคาถูกปรับสูงขึ้นแล้วก็สินค้าไม่มีขายบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าคือรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าเวลาผมดูเวลาอาจจะไม่พอก็เข้ามาสู่หมวดของการสรุปแล้วกันบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องกลับไปสู่ตอนแรกก็คือว่าระบบเตือนภัยของประเทศไทยเนี่ยจะต้องแม่นกว่านี้ระบบเตือนภัยของประเทศไทยต้องแม่นกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราได้รับหรือรับทราบจากผลของการวิเคราะห์ของผมระบบเตือนภัยของไทยจะต้องแม่นกว่านี้สองคุณแก้มคุณลิซ่าผมมีข้อคิดเห็นโน่นนั่นนี่ประชาชนชาวไทยมีข้อคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับฟังและเชิญเข้ามาให้ข้อมูลเขามองยังไงเขาคิดยังไงปรากฏว่าวันนี้ผมว่าหน่วยงานที่แม่นเนี่ยเป็นเพจของคุณเป็นเพจของคุณทีนะ
2: ค
3: ่ะแม่นกว่าหน่วยงานราชการ
1: ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐนี้มีตั้งโอ้หลากหลายหน่วยงานแล้วงบประมาณต้องรู้เท่าไหร่เนาะเครื่องมือเครื่องไม้เยอะแยะไปหมด
3: ขอบคุณสำหรับคุณแก้มครับดีมากเลยทำดีมากแล้วผมจะบอกคุณแก้มคุณลิซ่าว่าท่านผู้ฟังว่าองค์คาพยพทั้งหมดที่ลงมีอยู่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆที่คุณแก้มพูดถึงเนี่ยองคาพยพทั้งหมดที่ราชการไทยมีที่ประเทศไทยมีไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หมายความว่าถ้าวันนี้เราน้ำเกิดน้ำท่วมอีกหน่วยงานที่เรามีอยู่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ผมกำลังจะสื่อไปถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ปราศเรื่องปราศจากเรื่องการเมืองพูดง่ายๆก็คือจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ค คนที่3มีหน่วยงานที่สามารถจัดการได้ทั้งระบบหน่วยงานองคาพยพของเรามีเยอะแต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดและเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอเราคือประเทศไทยกรุงเทพเราคือกรุงเทพเราคือจังหวัดต่างๆเราจะมีภาคต่างๆเราจะต้องมีองค์มันจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดการทั้งระบบไม่อย่างนั้นเราจะเจอสภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเหหาล่มกล้าวน้ำเริ่มเหม็นคลองจันแฟดคลองจันคนใต้อยู่เยอะก็โอเคน้ำลดนะแต่ก็ขังอยู่หลายวันเหมือนกันสภาพแบบนี้เนี่ยถ้ามองไปคุณแก้มคุณลิซ่าท่านผู้ฟังถ้าเราเจอน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้อันนี้ยังไม่คุยเรื่องของการจัดการกระเป๋าในสนามบินส่วนของน้ำท่วมก่อนถ้าเราเจอสภาพน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้ผมคิดว่า FDI ทุนต่างชาติไม่มาครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยเองที่เป็นนักลงทุนเองไม่กล้าไปลงทุนนะครับลงทุนไปหมื่นล้านห้าหมื่นล้านแสนล้านเดี๋ยวน้ำท่วมเจ๊งกันหมดนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปในสมการของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะตัวแปรเศรษฐกิจวันนี้หนึ่งในตัวแปรที่ต้องเข้าไปอยู่ในแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์และในสมการทางเศรษฐกิจก็คือปัจจัยเรื่องภัยพิบัติสองเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมน่าจะเป็นเรื่องหลักก่อนที่จะต้องอยู่ในสมการจะอยู่ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็แล้วแต่ครับ7:27 ครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะฝากเป็นโจทย์เอาไว้ก็หวังว่าจะไม่ต้องถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
3: ห้ามถอดแล้ว
1: เพราะว่าบางอย่างก็ดูซ้ำรอยถอดไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอย
3: ่างเงี้ยใช่ๆถอดจนเลยหมดแล้วตอนนี้อะไรที่ถอดเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ในห้องสมุดไหนอยู่ในเชลฟ์ของหนังสือไหนผมก็เนี่ยผมสองคำก่อนจบห้ามในสภาวะน้ำท่วมห้ามใช้คำว่าเอาอยู
1: ่
3: สองห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะเบื่อแล้วอ่ะ
1: เอาเป็นว่าคือแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนตามแต่ละสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่ว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันเวลาที่อย่างน้อยๆประชาชนได้มีเวลาป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยคือโอ้พอมันเตือนในภายหลังแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทำอะไรไม่ทัน
3: ถูกต้อง
1: ความเสียหายก็
3: ยกเว้นให้คร
1: ับเยียวยากันไม่ไหวจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสันวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้ครับวันศุกร์แล้วนะครับ2 ตุลาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายประเด็นครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคลองพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งทุกฉบับอยู่นะครับมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็เริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและมีเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขอเริ่มกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าใครจะคิดไปเติมช่วงนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุดผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันครับไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจาก PT และเชลล์ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเช่นกันครับมีผลเมื่อช่วงปี5ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระมัดระวังหลังจากกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำเตรียมรับมือน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากทางเว็บไซต์ของ TNAMCOT ของสำนักข่าวไทยครับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยนายองค์อาจแสนอุบลเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10เปิดเผยสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ครับว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับตอน 3:00 น.กรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้มีปริมาณน้ำประมาณ950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 109% ของความจุโดยเขื่อนยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนื่องจากหากมีฝนตกเพิ่มเติมครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งได้ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับโดยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพจมทั้งเมืองเป็นภาพมุมสูงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับถูกแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่งทะลักคันกั้นน้ำเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องประสานทหารนำรถยกสูงมาเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยด่วนครับส่วนเรื่องของลุ่มเจ้าพระยาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงท่วมเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวแนวโน้มปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรปราจีนนะครับเป็นเมืองบาดาลพายุฝนลูกเห็บถล่มกรุงเทพมหานครเขื่อนเจ้าพระยาสุดอั้นปล่อยน้ำแตะ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดในรอบปีทำพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนยันกรุงเทพและปริมณฑลน้ำเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าชัดชาติลุยตรวจน้ำท่วมเขตคลองจันทร์ล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับ
0: ด้านสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงซึ่งล่าสุดกรมชลประทานระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองขณะนี้ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะส่วนบริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1ฟุตแต่ว่าจุดดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่เปราะบางเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา คยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดส่งผลให้น้ำไหลเข้าพื้นที่และกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงขณะที่ปีนี้นะคะได้มีการระดมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นทั้งการถมเสริมดินการปักเสาเข็มรวมถึงการวางบิ๊กแบ็คและยังจัดทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นแผนสำรองหรือแผน2ด้วยค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้านะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะริมเจ้าพระยาป่าสักเตือนอพยพชี้2เขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มวอลุ่มรัฐบาลประกาศกทมสั่งเตือนเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวกั้นนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมบก.ป.พ.ช.ต่อเนื่องวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสั่งเคลียร์ขยะดูแลด้านสุขอนามัยประชาชนยันไม่มีพื้นที่ไหนรัฐเข้าไม่ถึงย้ำต้องเฝ้าระวังน้ำฝนน้ำหลากมท.2เกาะติดเครื่องสูบน้ำพญานาคระบายน้ำแฟลตคลองจันทร์ลดหวบเหลือไม่เกิน 30-40 ซมเดินได้รถกระบะเข้าได้เตรียมปรับกำลังสูบรับน้ำจากคลองลำพังพวยเจเศษยันน้ำเหนือดันเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% กทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะ
1: อย่างที่อธิบายไว้นะครับว่าเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำคลี่คลายแล้วนะครับหลังทีมท่อซิ่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเดินเครื่องต่อเนื่องนะครับล่าสุดน้ำลดระดับลงแล้วมากกว่า1เมตรเหลือเพียงน้ำคลอๆครับ 20-30 เซนหลายจุดกลับมาเดินได้แต่ว่าหลังน้ำลดก็ยิ่งทำให้ความเสียหายปรากฏชัดขึ้นครับเพราะว่าชาวเคหะที่มีการถ่ายภาพเปรียบเทียบน้ำที่ท่วมลดลงชัดเจนหลังผ่านไปเพียงข้ามคืนนะครับก็เห็นเรื่องของสภาพรถที่จอดเสียหายในลานจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้น้ำลงไปแล้วหลายคนก็ออกมาสำรวจทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะรถที่ถูกน้ำมิดหลายคันนะครับบางคนบอกว่าทำใจยากครับเพราะว่าน้ำมาไวมากแต่รถแต่ละคนก็คือจอดเอาไว้เต็มลานจอดรถแทบไม่มีใครขับหนีออกได้ทันเลยครับชาวเคหะคลองจันทน์คนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยนะครับก็อธิบายบอกว่าก่อนนี้นะฮะต้องอยู่โดยอาหารที่มีคนนำมาแจกตึกน้ำไม่ไหลมาหลายวันนะครับเพิ่งจะใช้ได้สิ่งต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือน้ำสะอาดเพราะว่าน้ำรอบๆส่งกลิ่นเน่าเหม็นรถของตัวเองก็ถูกน้ำท่วมจนมิดเช่นกันก็อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในมติชนด้วยครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพแห้งแล้วเป็นภาพชุมชนแขกคลองจันทร์ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันที่24กันยายนเจ้าหน้าที่ระดมท่อซิ่งช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่จนแห้งมีรถได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับที่แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นสภาพรถที่หลังจากน้ำลดลงไปแล้วนะครับก็เสียหายไปทั้งหมดเลยพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนครับห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนายกสั่งเฝ้าระวังเร่งเก็บขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วชัดชาติแจงดราม่าแก้มลิงเปิด65จังหวัดและกทม.ยื่นเยียวยาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายเตือน8ริ้วแม่กลองรับมือนายกประชุมแก้น้ำท่วมสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดห่วงทะลักซ้ำอีกเร่งเคลียร์ขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วปภ.เปิด65จังหวัดและกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรเตือนอีก8ริ้วราชบุรีแม่กลองย้ายของขึ้นที่สูงครับ
0: ค่ะมีเรื่องของการแจกจ่ายอาหารพระราชทานนะคะตอนนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องค่ะโดยการดำเนินงานจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายโรงครัวพระราชทาน5แห่งก็ได้ยุติภารกิจลงแล้วทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือโรงครัวพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่21แห่งกองทัพบกระบุนะคะว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะยังคงดำเนินการประกอบอาหารเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนที่

0: เรื่องของอาหารพร้อมทานซึ่งก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิวปีติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่งให้ 10,000 ปีติ2ล้นเกล้าโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกทม.และจังหวัดปทุมธานีปีติโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนายกแจ้งเงื่อนไขประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่ดูนะครับช่วงหน้ามาขยายความครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับจะครอบคลุมแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึกๆ
8: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
10: กูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
11: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูรายละเอียดเรื่องของประกันภัยพิบัติกันครับซึ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยช่วง9นาฬิกาของวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานมอบนโยบายโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลโดยนายกครับบอกว่ารัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและก็กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นแสนบาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินไปนะครับเบื้องต้นก็จะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อเนื่องกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองครับก็จะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนก็เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับ

0: ปีประกันภัยพิบัติเริ่มแล้วประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวจ่ายชดเชยสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านนายกสั่งผู้ว่าท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขแจ้งประชาชนเข้าใจง่ายมท.3ประกันมีผลตั้งแต่1ตุลาคมแจ้งน้ำท่วมที่เกิดก่อนไม่คุ้มครองรัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเพิ่มยื่นออนไลน์หรือว่าไปที่สำนักงานเขตไม่ต้องใช้ใบแจ้งความครับ
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมค่ะโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันรวมทั้งยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยสำหรับประกันภัยจะเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนวงเงินสูงสุด 7.5 หมื่นล้านบาทนะคะหากเกินยอดนี้รัฐบาลก็จะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้ค่ะจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70ค่ะและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับประกันเช่นเดียวกันนะคะมี5คำถามสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อประกันค่ะก่อนตัดสินใจซื้อประกันลองใช้5คำถามวัดใจเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันก็คือ 1. นี่คือประกันประเภทอะไร 2. เบี้ยประกันภัยคงที่หรือเพิ่มตามอายุ 3. มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้4. ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันภัยไม่ไหวแล้วมีทางออกอะไรบ้างและ 5. ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจบัตรตัวแทนและเลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ. www.oic.or.th หรือที่ LINE @oicc_connect นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงทางนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปก็คือต้องถามให้ครบค่ะว่าและวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนก็ต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: มีขยายความเรื่องของกทม.นะครับมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือเพิ่มวงเงินตามความเสียหายจริงครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.แล้วนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ครับเมื่อวานนี้ออกมาอธิบายบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทินะครับค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายความเสียหายตามจริงครับไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,000

0: 800บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทางนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลืออยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการครับให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตหรือไปยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ครับกทม.เตรียมเปิดระบบออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงของเย็นวันนี้แหละครับส่วนที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์อย่างเช่นผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตได้ตามปกติครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเงินประกันนี่นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นกรอบรองครับบอกว่าจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดือนหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ 7:51 นาทีพักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เตรียมตัวกราบ
3: อะไรโอเค
4: พง
5: เยี่ยม
6: แม่ชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
10: ตราฉลากทอง
11: จึงทำให้
12: ทุกอย่าง
13: กรอบอร่อยมาก
14: ไหนบอกอมเพีย
15: ใช้ตราฉลากทองไง
16: เอ๋ม
17: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับที่ฉะเชิงเทราครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงจระเข้ตัวเขื่องเลยครับความยาว 3-4 เมตรที่โผล่ออกมานอนบนคันคลองชลประทานในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เพื่อป้องกันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนครับมีภาพอยู่ในไทยรัฐครับจับตายไอ้เข้เป็นภาพทีมไล่ล่าครับใช้ปืนยิงจับตายจระเข้ยาว2เมตรหนักกว่า100กิโลกรัมหลุดจากบ่อเลี้ยงช่วงน้ำท่วมไปอยู่ในคลองส่งน้ำบ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราก็ทำให้ชาวบ้านโล่งอกครับพาดหัวข่าวกรอบเล็กของไทยรัฐเช้าวันนี้ครับจับตายจระเข้หลุดจากฟาร์มชาวบ้านโล่งอกชาวบ้านพากันโล่งอกชะละวันบ้านพะเนียงที่มาอยู่บนคลองชลประทานเจ้าหน้าที่ทีมไล่ล่าใช้ปืนยิงจับตายความยาวถึง2เมตรครับ
18: ส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาในการยื่นยัตติด่วนค่ะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะหนูโต้กลับเท้งอย่านั่งหาคนผิดแจงแบ่งงานชัดพักส้มตั้งคำถามภาวะผู้นำอนุทินในวิกฤตน้ำบอกมาให้ชัดใครเป็นหน่วยคุมสั่งการขณะที่เท้งร่อนหนังสือถึงประธานสภาเรียกแจงแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยแผนการรับมือภัยพิบัติในอนาคตจี้แจงสถานการณ์รายวันให้ประชาชนรู้อนุทินตอบกลับเท้งชวนเข้าสภายันแบ่งงานรัฐมนตรีชัดเจนลั่นเป็นผู้บริหารต้องช่วยประชาชนทั้งมือทั้งปากอย่าคอยนั่งหาความผิดคนทำงานค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็มีสภาเดือดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรมซัดผัวสสภูมิใจไทยโยงแก๊งสแกมเดียกรีดบี้ถอนคำพูดประธานไล่ออกห้องประชุมทีมกฎหมายปชปนัดถกลุยต่อคดีหัวสวนิพิษรับลูกจรัญชี้ช่องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญค่ะ
0: เช่นเดียวกับมติชนครับพาดหัวข่าวการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเข้าชื่อยื่นปปชฟันจริยธรรมสวรุกกลับสิทธิโชคอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญโรมไอเดียโต้กันเดือดพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมชัดชัยเดินหน้านิรโทษสว

0: สีน้ำเงินรุกกลับสิทธิโชติหรือว่ากกต.เสียงข้างน้อยนั่นแหละครับเข้ายื่นปปช.ฟันจริยธรรมอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญชัดชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ยืนยันสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ60 40นะคะซึ่งก็จะรับเงิน 1,000 บาทใช้2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะสำหรับโครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่ดำเนินต่อการต่อทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะซึ่งก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะก็มีคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกันมากแล้วนะคะก็ทำให้แอปหน่วงก็มีหมุนๆไปบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นปกติแล้วค่ะย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ายืนยันได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมส่วนทางผู้ประกอบการก็กดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะได้รับวงเงินเข้าบัตรตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไทยช่วยไทยพลัส2ใช้สิทธิ์ฝ่าวิกฤตฝ่าฟันวิกฤตท่วมเป็นพาดหัวเดลินิวนะคะ4เดือนทะลุเป้าปิดเฟส1สะพัด 1.7 แสนล้านบาทปิดฉากเฟสแรกไทยช่วยไทยพลัสถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับมีอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับสาหัส3รายบาดเจ็บ3รายสาหัส1รายเบื้องต้นคนขับเป็นชายวัย78ปีครับมีอาการความดันขึ้นจนวูบเหยียบคันเร่งผิดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับว่าพุ่งชนศาลเจ้ากู้ภัยครับใช้แม่แรงยกรถที่พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านำร่างของนางสาววิภาเลี้ยงสิริประเสริฐอายุ83ปีออกจากใต้ท้องรถส่งโรงพยาบาลกลางบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนขับเป็นชายวัย78ปีอ้างเป็นความดันครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับชนยับศาลเจ้าแม่กวนอิมโชเฟอร์วัยดึกขยี้ดับ1เจ็บ2สยองเยาวราชอุบัติเหตุสยองคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราชขณะกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นี่แหละครับรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งขึ้นมาชนเต็มแรงเลยนะครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ2คนสาหัส1คนและผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเมื่อผู้ช่วยนักบินใช้มีดแทงกัปตันที่กำลังควบคุมเครื่องบินก็ส่งผลให้เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งกัปตันที่ได้รับบาดเจ็บก็คือสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียจากนครมุมไบค่ะโดยพยานและเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้โดยสารก็พากันเข้าไปในห้องนักบินและช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง737กำลังลดระดับลงอย่างรวดเร็วเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนและต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงริยาดเปิดเผยนะคะว่ากัปตันมัชชาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ติดต่อกับครอบครัวของเขาและทางการซาอุดิอาระเบียค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้กัปตันมัชชาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะโดยนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็กล่าวยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่พร้อมกับระบุว่าแม้กัปตันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังแสดงความกล้าหาญและมุ่งมั่นปกป้องชีวิตของคนอื่นค่ะพาดหัวข่าวจาก TNAM Court นะคะยกย่องกัปตันอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารหลังถูกผู้ช่วยนักบินแทงบนเครื่องค่ะ
0: เช่นเดียวกับผู้จัดการนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าเนทันยาฮูและโมดียกย่องนักบินอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารฟลายดูไบหลังนักบินผู้ช่วยพยายามทำเครื่องบินตกครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้คุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล์ล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลุยเคหะร่มเกล้าเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ20นาฬิการัฐมนตรีทั้ง3คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึง

0: เร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
7: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
9: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
10: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัด

0: เทศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อายุ60ปีก็จะเป็นวันสุดท้ายนะซึ่งระดับหัวหน้าส่วนในจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวก็มีรายชื่อมารายงานให้ท่านได้รับทราบกันว่ามีใครบ้างที่เกษียณราชการในปีนี้แต่ว่าไปดูเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดชุมพรซึ่งยังไม่เกษียณนะครับยังอยู่กับเราอีกปีนึงคนอายุไว้ตัวเราได้ทำงานนะเนี่ยแกก็จะได้ทำหน้าที่นายกเราขับชาร์จไปอีกปีเต็มๆนะเขานะตั้งใจทำงานเราก็ดีใจด้วยแล้วก็รับสนุนแต่ถ้าไม่ตั้งใจทำงานก็ชัดกันก็คงไม่โกรธกันนะนี่ก็บอกกับท่านตรงๆมานั้นแล้วครับเดี๋ยวคงจะมีรองผู้ว่ามีใครต่อใครเดินทางมารวมสมทบก็แก้แล้วนะเอาก็เป็นเรื่องราวที่วางกันไปตามระบบราชการกับท่านผู้ฟังเราไปดูการประชุมสคช.กับเขื่อนแผนที่4เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเรื่องนี้ก็30กันยายนครับ 9:00 นนายเทียนไทยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเขาได้ประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเพื่อสร้างกิจกรรมไทยแลนด์ Next Agenda เพื่อสร้างการรับรู้กับสาระสำคัญและร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14แต่เริ่มฉายแต่2571ถึง2575ก็เปิดพื้นที่หน่วยงานและภาคีการพัฒนารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลและนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็ประชุมกันที่นู้นแหละimpact ทางนี้ impact เมืองท้องทางนี้ที่ปากเพชรนนทบุรีซึ่งก็นายกแกก็บอกว่าเมืองไทยมีศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรอาหารบริการการแพทย์การท่องเที่ยวแต่ข้อจำกัดที่ทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตไม่ได้เต็มศักยภาพทางด้านการผลิตการก้าวถึงทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงระบบราชการและกฎระเบียบบางส่วนขณะเดียวกันขอไทยนี่มันจะไปสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI นี่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและเศรษฐกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตและวิธีการทำงานพร้อมแหล่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโอกาสกองไทยการที่ทั่วโลกกำลังกระจายท่านการผลิตปรับระบบห่วงโซ่อุปทานไม่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งด้านทางเลที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกกำลังคนและห่วงโซ่อุปทานสามารถต่อยอดไปสู่สากลที่มุ่งขาสูงขึ้นการลงทุนไม่ควรจะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีคุณค่าเพื่อไทยและธุรกิจไทยขยับขึ้นไปอยู่ในส่วนที่สร้างมุ่งขาสูงขึ้นข้อห่วงโซ่การผลิตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการปรับบทบาทภาครัฐขอบคุณมาลัยคิดลดความซับซ้อนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนท้องถิ่นและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นพัฒนาระบบข้อมูลให้เชื่อมโยงกันให้หน่วยงานต่างๆสร้างมาตรฐานการทำงานมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนแผนพัฒนาฉบับที่4เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศมีเจ้าภาพพร้อมเวลาตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามได้ประเมินผลจากการผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรความสามารถในการรับมือกับวิกฤตจะต้องเป็นทิศทางการพัฒนาที่ถูกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างต่อในครั้งนี้นะครับก็มีการกำหนดอยู่5ด้านคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอันที่2ก็ปฏิรูปภาครัฐอันที่3พัฒนาทุนมนุษย์อันที่4บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันที่5ก็คือการลงทุนได้ถอนได้แต่ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นข้อในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงยกระดับชีวิตความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวกันมานานแล้วนะครับแนวทางวันนี้ก็

0: ี้ยนมาเหลือเพียงแต่เปลี่ยนคำพูดรัฐบาลได้ทีสภาพัฒน์ได้ทีก็เปลี่ยนกันไปแต่ว่าทำดีประดูประทันจริงๆนะมันก็ได้เห็นไหมครับพอบริมันเกี้ยนตัวซื้อต่างไปไอ้คนจนก็ยังต้องไม่สามารถที่จะลืมตาปากได้เพราะว่าคนรวยมันดูดหมดเลยครับคนรวยคนระดับกลางนี่ดูไปหมดเลยครับจากคนต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นไงอย่างการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรนี่ราคาต่ำเตี้ยติดดินเลยท่านผู้ฟังเก้าของส่วนนี่นะถีไม่ได้ให้ใครเมาไปนี่นะค่ายที่กำลังรองเพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้ค่ายไปรองไปครับนี่นะถูกย่างเลยแต่ว่าพอเอาไปอยู่ในระดับกลางเนี่ยได้ราคาดีนะพอไประดับซึ่งเนี่ยโอ้โหไปกันได้คนรวยจริงๆเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตกอยู่ที่มือของเกษตรกรนี่คือด้านที่เราได้เน้นนะครับเหมือนการค้าขายเหมือนกันคนไทยทั่วไปนี่ก็ค่ายเล็กๆน้อยๆยิบเพราะความรู้ก็น้อยต้นทุนทางการศึกษาก็น้อยไอ้พวกที่เรียนมาก็บางทีก็ไม่มีแนวทางชัดเจนที่จะทำให้สร้างชีวิตได้มีวิธีคิดถ้าไม่ร่ำรวยได้ก็ยากครับแล้วไอ้พวกที่รวยก็รวยเอารวยเอานะครับแล้วก็ไม่ใช่รวยอย่างเดียวคูดรีดเอากันโดยที่รัฐเองเนี่ยก็ไม่มีทิศทางได้ที่ชัดเจนที่จะทำให้คนรวยเนี่ยมาแบ่งปันย่าน้อยแบ่งปันทุนแบ่งปันความคิดแบ่งปันวิธีการให้กับคนยากจนเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นในประเทศนี้เขาเห็นในตัวหนังสือวันนี้ครับตั้งผาปันนูนปันนี้นะก็แต่ว่าถึงเวลาจริงเอาตะพานไปกี่ปีเขาให้ตั้งแต่ปี71ใช่ไหมครับจนถึงปี75 4ปีเนี่ยมันเสียแล้วครับมันก็เป็นในตัวกระดาษที่ผมบอกตลอดครับมันต้องแก้ปัญหาต้องวิธีคิดของคนแล้วก็การเลือกผู้นำซึ่งทำยาเพราะว่าเมื่อนาการเมื่อมันเน้นเลยนี่ครับว่าคนจนเนี่ยมันหงายต่อการสื่อเสียงนี่นะคนโง่เนี่ยมันหงายนะต่อการทำให้เกิดผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยบ้านเมืองเรามันอยู่แบบนั้นพอส่งเสริมให้คนเนี่ยไม่ได้มีวิธีคิดหรือมีความคิดที่มันจะล้าจะเลี้ยวไม่ได้มองเห็นโลกว้างเพราะระบบการศึกษาเราเนี่ยมันยุ่งเฉพาะในวงราชการเท่านั้นเองไม่หาวิธีการเดียวทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความคิดมีช่องทางออกรู้จักประเทศรู้จักบ้านเกิดแล้วก็รู้จักรู้แบบนี้มันไม่มีก็เลยทำให้คิดกันไม่ได้แล้วก็มีแต่สิ่งมอมเมาเข้ามาเราทำมือถือเนี่ยครับเป็นเรื่องที่มอมเมาคนรุ่นใหม่ๆได้เป็นอย่างดีมากๆเลยประเทศนี้ก็จะเลิศแล้วนะครับเขาจะจำกัดอายุคนในการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยครับท่านผู้ฟังแต่ของเราเนี่ยไม่ถึงมีใครสนใจปล่อยไปตามบุญตามกรรมไอ้ผัวทีค่ายก็ได้ค่ายเอาค่ายแอปก็ค่ายกันค่ายได้ประโยชน์จากสิ่งมอมเมาก็ได้กันไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอย่างแก้ไม่ได้เหมือนแก้ไม่ได้ความคิดคนจำนวนมากไม่มันก็ไม่สามารถที่จะสร้างหรือสร้างตัวได้คณะที่คนรวยไม่เห็นชอบก็พูดหรือเอาเปรียบนะสมคบครับพวกนักการเมืองกับข้าราชการที่ชอบโกงประเทศเนี่ยประเทศเราก็จะยุ่งแบบนี้ครับต่อให้แผนนี้นะผมหวังทำได้ไม่ถึง 10% ตั้งแต่แรกเห็นป่ะแล้วก็มีการทำเพื่อเหมือนกันบอลในเมื่อจะไปบอกให้คนรับเงินเดียวซื้อเสี้ยงอย่าเหลืองเนี่ยมันก็น่าจะลมปากพอมาเหลืองไก่พวกที่ไม่ซื้อเสี้ยงก็ดีแต่พูดแต่บางคนเป็นว่าหน้าผักแรงอันนี้พึ่งซ่าแล้วอายุมากแล้วก็ไม่ยอมยุดไอ้คนรุ่นใหม่ๆก็ยังหาทีดีไม่ได้นี่คือพวกนักการเมืองทีดีแต่ผูแต่ทำไม่เคยเป็นมันก็เป็นโอกาสช่วยพวกนักการเมืองที่มีธุรกิจอยู่เบื้องล่างมันก็โกยเอาโกยเอาเลยเพราะมันลงทุนเอาไปง่ายจากที่แล้วเนี่ยประมาณแสนล้านเนี่ยถูกไหมก็ได้จำนวนซ้อเข้าไปถึงเวลานี้มันก็ต้องเอาคืนนะครับมีไปสนใจเลยได้ทำงานก็ชาวบ้านยังมีทิศมีทางถูกต้องนั่นแหละนะก็ฟ้าไปเป็นข้อคิดสำหรับเรื่องอะไรแต่ต้องสำหรับผมนะผมไม่ได้ตกใจด้วยอะไรหมาผมรู้แล้วว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย50 ปีขึ้นบนคือรุ่นพ่อไม่ทันได้เห็นไหมครับนะแต่ว่าช่วง10 ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันจะนักจนถึงขั้นว่าคนแกไม่มีกินกันแล้วก็ภัยธรรมชาติก็จะทำลายประเทศเราไปเพราะเราไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องนั่นแหละก็หวากันไปตามยุคตามสมัยเราก็ยุคของไม่เกิน100 ปีแล้วครับเอาไปพักกันแป๊บนึงครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกรอง3 ชั้น5 ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยสร้างคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยสร้างคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
0: ต่อครับเข้ามาพบกับผมนายจ้าทิศกันต่อครับท่านผู้ฟังวันนี้เราไปดูคณะกรรมการเข้มงวดตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างดาวตรงนี้จริงๆเหมือนสำคัญนะครับท่านตั้งใจฟังและสังเกตดูด้วยฟังไปคิดไปครับว่าข้างบ้านท่านนั้นมีใครไปถือครองที่ดินแทนคนต่างดาวหรือที่เขาเรียกว่านอมินีกันบ้างในการนี้กับตามซึ่งกันยายนนกเกานายเตียรักแสงอ้อยประหลัดจังหวัดชุมพรได้ประชุมการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวในจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีครองที่ดินแทนคนต่างด้าวระดับจังหวัดนะซึ่งก็ตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของระดับประเทศนะภารกิจนี้ก็จะต้องตรวจสอบพฤติการที่น่าสงสัยฟ้าระวังการทำนิติกรรมอำพรางลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินตลอดจนตรวจสอบติดตามประเมินพฤติกรรมการได้มาซึ่งการสร้างหรือมาทรัพย์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายการเป็นตัวแทนถือครอง

ทับซึ่งแทนคนต่างชาติมีเป้าหมายสำคัญของพรรคนั้นก็คือการสกัดกั้นไม่ให้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนในการซื้อที่ดินแทนชาวต่างชาติเป็นการรักษาทรัพยากรที่ดินและผลประโยชน์ของประเทศสำหรับการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินงานอย่างเข้มงวดในรายกรณีตั้งแต่การซื้อที่ดินมูลค่าสูง5ล้านบาทขึ้นไปชำระด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบที่มาของเงินในชีวิตประจำวันทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการนำทุนต่างชาติเข้ามาซ่วมติดกรณีคนไทยมีผู้สมรสเป็นชาวต่างชาติจะต้องยืนยันล้างท้ายจริงๆว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินนั้นเป็นเงินส่วนตัวไม่ใช่สิ้นสมรสเป็นสิ้นส่วนตัวไม่ใช่สิ้นสมรสเพื่อป้องกันชายสองทางในการซื้อของที่ดินทางอ้อมนอกจากนี้หากบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นกรรมการหรือถือหุ้นกว้านซื้อที่ดินมูลค่าสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องตรวจสอบความโปร่งใสของแหล่งเงินทุนพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยไม่ได้เป็นเพียงนอมินีหรือเป็นตัวแทนรวมถึงกรณีคนต่างชาติก่อชาวที่ดินระยะยาวก็ต้องมีการตรวจสอบว่าประกอบธุรกิจจริงไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายธุรกิจต่างดาวอันนี้ก็ได้ทำจริงกับเวลานี้นะเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องไปไกลชุมพรแล้วที่ท่านกำลังประชุมกันเนี่ยท่านรัฐรัฐแต่วัดนะท่านไปแล้วนะครับแถวล่างส่วนถุงตะโกสวีหลักแม่ปะโตเนี่ยเอไอมดกับไอโบทีวาให้คนต่างด้าวมาเช้าทีดิ้นปลูกเรียนมั่งไปห้าหม้อนวดมาเป็นเมียมั่งแล้วก็เปิดล่องถูเรียนมั่งแล้วก็แรงงานคนจีนมาก็น่ะที่ผิดกฎหมายมาไม่ได้ใช้แรงงานไทยเลยกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายเนี่ยที่เขาซื้อค่ายถูเรียนกันมีการลับเป้ามีการค้าไปลับเมาส่วนกันเนี่ยก็มีคนจีนอยู่เบื้องล่างต่างเพแต่ไม่เช็คดูได้บางคนเนี่ยอดีตเป็นยังมีได้เลยเป็นหม้อนวดที่มาอยู่แถวสุพรรณในกี่ปีเวลานี้ก็หนังรถคนจีนครับไอ้แล้วก็ใส่ซอยเต็นโตโตแต่ว่าทุกอย่างที่ทำก็เป็นถือลอยอดีตหมอนวดเนี่ยนี่ว่าตรงๆครับแล้วก็ยังมีหลายตัวอย่างแต่ว่าถ้าว่าใครรู้ไหมครับผู้ใหญ่บ้านรู้ครับกำนันรู้ครับแน่เธอจะรู้หรือไม่ผมไม่รู้ครับแต่ว่าคนพวกนี้ถ้าว่ารู้แล้วมันทำเพื่อบ้างมันไปเก็บสวยก็ไหมสวยนะสวยมันเก็บสวยก็ไหมหรือว่ามันทำตามกฎหมายถ้าท่านทำได้จริงท่านจะได้ข้อมูลมาแล้วก็มาวางแผนในการดำเนินการจับกุมดำเนินคดีถ้าเอาไว้จริงกันนะผมก็เป็นกำลังใจว่าข้อท่านทำให้จริงกับเผื่อชาติของเราในอนาคตเอาทำให้สำเร็จเราข้ามันจะได้มาให้ชาวบ้านฟังกันส่วนชาวบ้านเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ในการซ่อนซองดูแลเอาไว้จริงนะอย่าไปเที่ยวเชื้อตามที่เขาว่าลองแล้วที่ว่าข้างส่วนเราเนี่ยไอ้ที่คนจีนมาเที่ยวเจ้ากี้เจ้าการวงการเจ้าของที่ดินมันถือใครถือไรมันค้ามันได้พอไรพอจริงๆมันควรที่จะอยู่ที่ลงแต่พอที่อยู่ที่ลงเนี่ยก็ต้องดูนะว่ามันข้ามาชาวถีเขามีความถูกต้องตามกฎหมายขนาดไหนต้องช่วยกันคิดช่วยกันดูนะครับอย่าเล่นแก่เงินอย่างเดียวไม่นั้นแล้ววันข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะจนลงนักกว่านี้มันถึงผู้ปลูกต่อแหนก็แล้วครับจะจนลงนักกว่านี้ครับนะคือคนปลูกส่วนเห็นก็ดีส่วนผลไม้ส่วนบางคุณได้ก็ดีเนี่ยมันก็จะเลื่อนลง4บาท5บาทเมื่อปีที่เราเจอมาเนี่ยทุกแม่แหละถูเรียนก็จะไม่มีโอกาสเหนือหัวเกินหน้าซิดทางที่ต้นทุนมันไปที่70-80บาทพอมันไม่ซื้อมันรวมหัวกันนะทุกแม่มันจะถือ50บาทเนี่ยจะทำเพื่อมันไม่ซื้อใต้จนจะปล่อยเรียนหนาวนี่คือขั้นตอนที่มันถ้าเราปล่อยให้พอค้าคนกลางค้ามาถึงไหนส่วนได้นะจนจบเลยแล้วกับชีวิตของชาวส่วนนะท่านเฉื่อยพวกมันกับป้ามีใครช่วยท่านไหมท่านจะไปเริ่มชีวิตไม่พื้นเลยอายุห้าสิบก็ไปแล้วตายยากเดียวซึ่งรู้ท่านน่ะทำเพื่อเป็นแค่เด็กรายเรียนหรือไปที่จังหวัดอื่นเท่านั้นเด้ออ้าวก็ลองคิดกันแล้วดีนะท่านไม่ช่วยกันแล้วทีนี้เราไปดูเรื่องกองผู้เกษียณอายุราชการกันบ้างนะปีหกเก้าเนี่ยวันที่30กันยายนวันสุดท้ายเนี่ยระดับจังหวัดก็มีว่าทีราตรีกิติพงศ์รัตน์รองผู้ว่านายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่านางสาวปานภาสุภาพมเอมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแล้วก็นางเพ็ญรดาสายสวัสดิ์ขังจังหวัดนางสาวสุภกมลชินวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดนายสุบรรณหลักทองเกษตรจังหวัดนายคณิตกายซ่อนอุตสาหกรรมจังหวัดนางวรรณาบุญรัตน์ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสากลนางสาวพุทธราข้าวจตุรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานายเจษฎาบริบูรณ์สากลจังหวัดนายส้มศพแก้วบาราได้ผู้จัดการเรือนจำลังส่วนนายเฉลิมพลกอบกิจเถลิงผู้รองอธิการวันนี้มาจากรายการกีฬาชาติเวียดเทศชุมพรนายเลอศักดิ์รัตนชัยยาผู้จัดการประปาส้มเมืองพักสร้างข้าชุมพรครับเขาก็บอกไว้ว่าวันที่30กันยายนเป็นวันที่9ออกจากเส้นทางรับราชการสิ่งที่ได้สร้างไว้ทางความดีความทุ่มเทและเรื่องราวความทรงจำดีๆจะอยู่ในใจชาวชุมพรเสมอนะเขาก็บอกไว้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงชีวิตร่างกายเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะคะอันนี้ก็เขียนมาหน้าเอาผมก็ว่าวันนั้นนะแต่ถ้าใครเคยทำความชั่วไว้หมากันนะท่านก็ไปนั่งรับความทุกข์ไว้รับกรรมไปก็แล้วกันตอนแก่นะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะแล้วท่านจะรู้สึกแต่ถ้าคนดีก็ค่อยเหมือนที่วัดแต่เดี๋ยวใจไปดูอายากรรมกันบ้างครับแม่นี่ไปจับไอ้นายน้อยายอ๋อถือจริงไหมนะข้าบ้านชาวเมืองชุมพรเลยคดีหลวงละเมิดเด็กป่อซี่ท่านอะไรมันทำร่างกายที่คุณครูในโรงเรียนเนี่ยสังเกตเด็กซึมซาบก่อนจะรู้ความจริงก็ไปข้อความช่วยเลือดจนกระทั่งที่ตำรวจสถานีตำรวจบ้านวิไซเนื้อโดยรอยตำรวจเอกอภิสิทธิ์สุติหลักรอยตำรวจเอกนพดลมนการนะรอยตำรวจเอกเทียสักสุนทรพันธ์พร้อมชุดสืบส่วนภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจเอกอดิศรเจตมาเซอร์เส้นพวงกับสถานีตำรวจบ้านวิไซเนื้อแล้วก็พันตำรวจโทวิชิตคำขอจักรกรรมรองผู้กำกับฝ่ายสืบส่วนก็ไปจับกลุ่มนายน้ออายุ46ปีชาวลังส่วนนี่เนอะตามไม่จับสารชุมพรลงวันที่22กันยายน69ตั้งข้อ5กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กไม่ยินยอมพักเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจับพ่อแม่แล้วก็เพื่อการอนาจารอันนี้ก็เป็นคดีอาญาเหมือนกันของสถานีตำรวจบ้านวิไซเนื้อการจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นตอน8นาฬิกา20

0: 10นาทีหลังจากชายรับแจ้งมาว่านายนอนเนี่ยมาลบสวนอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวเมืองอำเภอเมืองชุมพรก็ไปพบว่าประตูปิดขอประตูเหลียกจนนายนอนเนี่ยต้องออกมาพูดคุยตำรวจได้แสดงหมายจับนะแล้วก็ทุกจับไปขอส่งตัวไปดำเนินการคดีตามกฎหมายครับเรื่องนี้มันเริ่มจากครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะครับสังเกตเห็นความผิดปกติของลูกศิษย์เด็กยิ่งชันปอซี่ซึมซ่าเมื่อร้อยร้องไห้อยู่เลยจนเด็กหลาวแล้วก็เลยได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะเอาก็สมควรจะประหารชีวิตด้วยสามเหตุผลแบบนี้นะท่านผู้ฟังนะเอาไปแล้วครับกันบ้างครับตามทริปกันยาถึง1ตุลาคมครับเพชรบุรีจนถึงนราธิวาสก็มีฝนปีกแค่ 40% ก็จะเบาลงไปนะตอนนี้มรสุมอะไรต่างๆก็จะลดลงไปเอาใครจะทำได้ก็ฝนจะเบาลงไปสัก 3-4 วันก็ดำเนินการใช่นะแต่ว่ายังก็ต้องระมัดระวังอยู่เฉพาะคนในเละคืนอย่างหมายกับเวลาเมื่อไรครับคุยเมื่อกี้0818080808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเอฟกันเข้ามาประชาพบกันได้กับสำหรับวันนี้ก็คุณทันในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-1143990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อาหารสะอาดคือกุญแจสู่สุขภาพที่ดีเลือกวัตถุดิบสดใหม่ล้างให้สะอาดทุกครั้งหลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนและอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารทุกมื้อกินอาหารสะอาดสุขภาพดีทุกวันเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งที่เรากิน
5: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ก็ยืมน้ำมาค่าฝันนะคะงานเพลงดีๆไผ่พงศธรค่ะไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนะคะสวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคะเร็วจังนะคะศุกร์แล้วเหรอคะเนี่ยนะจันแป๊บๆนะคะศุกร์ที่2ตุลาคม2569เพิ่มเติมกันเรื่องราวดีๆนัดพบเจอกันยามสดชื่นสดใสเช้านี้แดดนี่ร้อนตั้งแต่เช้าเลยร้อนนะคะอยู่2วันแล้วพอฝนหยุดตกปั้งอากาศก็ร้อนพุ่งขึ้นมาเลยนี่หน้าฝนนะคะนี่หน้าฝนนะคะแล้วงงไหมอากาศเป็นยังไงเมื่อวานนี้ลูกเห็บตกที่กรุงเทพค่ะคุณอ่ะว่ากันไปทุกคนงงเลยแถวๆรัชดาแถวๆลาดพร้าวลูกเห็บตกค่ะคุณคะอะไรนะคะเขาเรียกว่าอากาศมันแปรปรวนแล้วก็มีความผิดปกติทุกคนงงเลยนะคะอะไรอยู่มาลูกเห็บตกอะไรเนี่ยสักพักหิมะตกนี่ยุ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังส่งต่อเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องดีนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะทราบว่าเมื่อวานนี้โอ้ยผู้โชคดีอยู่แถวๆละแมหรอ12ล้านอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกรออนแอร์โอ้ยใจมันตุ้มๆต่อมๆนึกว่าเป็นตัวเองตอนแรกโอ้โหนะคะเป็นธรรมดาทำงานทำงานหาเงินกันต่อไปทำงานแรงงานเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยมันคู่กับเราจังเลยนะคะจริงๆก็อยากได้มาแบบง่ายๆเหมือนกันอยากแบบมีวาสนาเกิดมาบนกองวาสนาไม่ใช่ดอกวาสนานะคือหมายถึงว่ามีวาสนาบ้างไม่ต้องทำงานเยอะเกินไปไม่ต้องใช้แรงแลก 100% ก็ได้มาแบบง่ายๆบ้างก็ได้นะไม่ว่ากันเลย อ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับผู้โชคดีของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะดูใกล้ตัวแล้วแหละหลายๆคนแค่บอกว่าโอ๊ยใกล้ตัวก็ดีใจแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวก็นะขยับเข้ามาอีกนิดก็เป็นเราแล้วล่ะเป็นการเติมพลังใจที่เป็นพลังมหาบวกบวกบวกบวกมากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ดีละค่ะเรารู้จักคิดบวกนะคะชีวิตจะได้สดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะเอาล่ะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เดี๋ยวมาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเรื่องอะไรดีๆเราก็แชร์กันเหมือนเดิมยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงอะไรดีๆเราก็นะส่งต่อมอบให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเพลงเพราะๆที่มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับทุกๆคนด้วยเดินทางทำงานขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยช่วงนี้มีเรื่องอะไรในชุมพรให้ตื่นเต้นนะคะตลอดตอนแรกพอว่าเอ๊ะไปออกกำลังกายกลับมาเขาเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรแคปไปอะไรบูลลี่กันอะไรคุณครูโอ้โหวุ่นวายไปหมดหรือประเด็นเรื่องของชงแชร์นู่นนี่นี่นั่นมากมายเหลือเกินนะคะตอนนี้ก็กระแสสังคมหมอเขาเรียกกระแสสังคมนะคะเขาก็โพสต์คนนั้นก็โพสต์มันก็กลายเป็นความโด่งดังขึ้นมาในกลุ่มค่ะในกลุ่มในแวดวงของคนชุมพรคนที่ชอบใส่ใจเรื่องต่างๆไม่บางเรื่องอ่ะมันมาก็มาสอนการใช้ชีวิตได้เหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าเราจะเก็บเงินเก็บทอง

เนี่ยถ้าให้ดีที่สุดนะคะการเล่นแชร์เนี่ยมีความเสี่ยง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ถ้านายเขาเรียกนายเท้าใช่ไหมดีอ่ะก็จบไปค่ะแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมีวินัยทางการเงินแค่ไหนอยากจะฝากโน่นธนาคารไปซื้อกองทุนพันธบัตรนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันปลอดภัยสลงสลากใดๆจัดไปสิคะเก็บเองก็ได้เงินฝากประจำเอาที่ปลอดภัยดีกว่านะคะเพราะเราจะต้องฝากชีวิตฝากเงินกองโตๆไว้ที่เท้าแชร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาโอเคขนาดไหนนี่ในสมัยอดีตนะคะอยากจะบอกว่าเล่นเหมือนกันแล้วก็ถูกนะคะถูกเหลาไปเหมือนกันบ้านเราเรียกเหลาใช่ไหมถูกเหลาไปเหมือนกันนะคะไม่ต้องบอกตัวเลขแล้วกันแต่จะปวดพอสมควรเลยทีเดียว

0: เชื่อคนที่รักเราเขาก็มักจะมีคำแนะนำดีๆให้เราเสมอๆนะจ๊ะทุกคนค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรออนแอร์นะคะบอกข่าวเล่าเรื่องราวยามเช้าของเรากันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนะคะเศรษฐีหน้าใหม่นะคะชาวละแมจังหวัดชุมพรนะคะเห็นรูปลุงกับป้านะคะคุณตาคุณยายก็ได้นะอ่ะถูกรางวัลที่1 2ใบ12ล้านนะคะนะซึ่งต้องบอกว่าชีวิตไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะคะ2ใบกันเลยนะคะ402701นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้ประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569ชาวละแมจ้ายินดีดู

0: ยคุณแหมนะเป็นอะไรที่ดีต่อใจจังเลยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านะมันเป็นอะไรที่ยากนะคุณมันเป็นอะไรที่โอ้โหคนเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะมันต้องสุดใจคือแบบดวงสุดยินดีด้วยนะคะรู้สึกใกล้เนื้อใกล้ตัวขึ้นมาส่วนหลายๆคนที่เมื่อวานนี้นะคะไปซื้อและไม่ถูกอ่ะปีนี้ไม่ใช่ปีของเราหรือ15วันนี้ไม่ใช่ดวงของเราหรือเราอาจจะลองดูว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทิศทางของเราหรือเปล่านะคะกันกำลังใจให้ทุกคนละกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องแสดงความยินดีกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาตรงนี้อย่าลืมด้วยนะคะสำหรับสิ่งดีๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะข้อนะมันมีหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะที่สำคัญค่ะนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.นะคะณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งค่ะนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสารงานต่อก่องานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนปตท.จิงเจ้อกรุ๊ปค่ะน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทค่ะที่ปตท.จิงโจ้นะคะปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรค่ะร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงรู้ทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอนหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต๊ะค่ะธนเลิศอร่อยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขอนใจเด็กช่างนะคะโทรได้0775443666ค่ะหลังสวนกระเพราถาดบายาสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งค่ะปั๊มเชลสามไม้ปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนค่ะสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทรได้ค่ะ0775453416ชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณทรงอุชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์นุรักษ์นะคะเอาล่ะค่ะนี่คือผู้สนับสนุนนะคะนักพากย์เรือรุ่นใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่เปิดเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟังและเลือกมาจากเพลงที่ขอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนุ่นทยอยให้ช่วงหน้าดีกว่ากลัวไม่จบเดี๋ยวไม่จบแล้วมันก็จะค้างคาใจ อ่ะโอเคตามนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเราก็มาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเพลงเพราะเพลงดีเพลงที่คุณอยากฟังเพลงที่คุณเลือกมาก็จัดไปตามคำขอนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ตรงนี้ทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้แล้วกันนะคะรอวันฉันรักเธอ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหลวยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัด

0: พึงธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารุณเอ็มโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการและทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆ พร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบคลุมหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-55 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก็

0: รรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75

0: สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
5: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
6: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนMedco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
7: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
8: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกสและเสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสมนุรักษ์
10: เอาละครับตอนนี้กอขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากเรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุม

0: ่อนภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
2: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

ถูกใส่ร้ายนะคะผมถูกใส่ร้ายชานินค่ะนะคะธานินนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์เบรกที่สองยังคงต่อเนื่องดูแลทุกๆความสุขที่ส่งมอบไว้กับคุณฟังนะคะและที่สำคัญนะคะก็มอบสิ่งดีๆที่ให้กันเสมอๆนะคะแบ่งปันความสุขผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยหนึ่งงานเพลงจากพี่สาวละแม่นะคะบอกว่าขอฟังเพลงรักที่เลือกไม่ได้

ไทยนะคะก็มอบกันทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการรสมทเดี๋ยวต่อเนื่องกันนะคะงานเพลงดีๆผ่านทางช่วงเวลาของรายการอัปเดตกันเรื่องราวสุขภาพชวนรู้ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงของรายการนะคะแชร์ความสุขก็นะฟังเพลงสบายๆที่คุณฟังเลือกมาแล้วก็ถามถึงนะคะยามเช้าของเราเริ่มต้นดีๆค่ะด้วยจิตใจที่สดชื่นนะคะต่อให้เมื่อวานทำให้เรารู้สึกไม่สดชื่นก็ตามผิดนะมันห่อเหี่ยวหัวใจก็สดใสไว้ก่อนเราก็ต้องทำงานแล้วก็ลุยกันต่อชีวิตของคนเราก็แค่นี้ล่ะค่ะมีสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะเอาล่ะค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับวันนี้ยิ้มสวยๆเพราะเขาบอกว่า2ตุลาคมคือวันยิ้มโลกนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดขึ้นมานะคะในวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยส่งต่อรอยยิ้มให้กันซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขที่ไม่จำกัดนะจ๊ะสัญลักษณ์ความสุขที่ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นยิ้มค่ะเพราะวันยิ้มโลกยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆยิ้มแล้วสดชื่นคนเห็นก็สดชื่นคนเห็นก็รู้สึกดีคนเห็นก็สบายใจนะจ๊ะอาจัดไปตามช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะแต่

0: วะไปฟังเรื่องราวสุขภาพ
1: ชวนรู้ก่อนนะคะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะกรุงเทพเขาเจอลูกเห็บตกนะคะแชร์ทริคกันหน่อยรับมือนะคะอย่าออกไปดูอย่าออกไปเก็บนะคะเวลาฝนตกหนักแล้วมีลูกเห็บตกลงมาเนี่ยหลายคนอาจจะตื่นเต้นแล้วก็เผลออยากวิ่งออกไปดูหรือเก็บมาเล่นใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาเนี่ยแฝงไปด้วยอันตรายที่น่ากลัวมากเลยค่ะคุณฟังคะทั้งความแรงที่หล่นลงมากระแทกนะลมพายุและฟ้าผ่าที่มักจะเกิดร่วมด้วยค่ะคุณฟังกรมอนามัยเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนมากมากเลยบอกไว้ก่อนเผื่อมีอีกนะ6วิธีหลบภัยพายุลูกเห็บอ่ะมาฝากกันเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่เรารักไม่ให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะ1ก็คือรีบเข้าอาคารทันทีอยู่ห่างประตูหน้าต่างและกระจกนะคะนี่อย่างแรกนะ2ห้ามหลบใต้ต้นไม้เสี่ยงฟ้าผ่ากิ่งไม้หักของปลิวทับได้3ค่ะอย่าออกไปเก็บลูกเห็บอาจจะกระแทกศีรษะดวงตาร่างกาย4อยู่ในรถให้จอดปลอดภัยห่างต้นไม้ห่างเสาไฟห่างป้ายขนาดใหญ่5ค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางพาเด็กผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงเข้าที่กำบัง6หลังพายุอย่าพึ่งชะล่าใจระวังกระจกแตกหลังคาหลุดต้นไม้ล้มสายไฟฟ้าขาดต่างๆเหล่านี้ห้ามเข้าใกล้ห้ามสัมผัสนะคะสายไฟฟ้าขาดอาจจะโดนไฟดูไฟช็อตได้ด้วยความห่วงใยนะคะอยู่ๆเห็นลูกเห็บตกที่กรุงเทพฉันก็ตกใจเหมือนกันนะแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตกันสุขภาพชวนรู้ค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
3: ้ Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
1: โรงพยาบาลวิรัติสินนะคะพร้อมดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องดีๆของการที่เราจะช่วยดูแลร่างกายของเรานี่ราคาที่จะทำให้นะคะร่างกายรีเช็คนะคะกันหน่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรีเช็คยังไงรีเช็คให้ร่างกายของเราได้รู้ว่าเรามีอะไรเกินไปไหมนะก็โดยการตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังนะมีอะไรตัวการร้ายซ่อนอยู่ในตัวเราหรือเปล่าตลอดเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โรงพยาบาลปริ้นวิรัติสินจะพาทุกคนมารู้จักโรคหลอดเลือดสมองสโตรกโรคเบาหวานยอดฮิตโรคความดันโลหิตสูงพ่อเราเป็นมะเร็งเต้านมนะคะนี่คือโรคใน4ตัวนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวร้ายซ่อนอยู่ในตัวเรานะบางโรคในนี้เนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้นะคะเราจะพาไปรู้จักนะคะแล้วก็ป้องกันแน่นอนต้องรีเช็คร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้ปรินวิรัติสินดูแลคุณนะคะ call center 0775425555ค่ะอ่ะฝากเอาไว้หนึ่งเรื่องราวเพลงเพราะๆพี่หนุ่มหมูสองขอมาบอกว่าอยากฟังทูลทองใจโปรดเถิดดวงใจจัดไปนะคะมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายพี่ปริยาพี่แดงพี่เขียวดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกคนนะคะ

0: งานเพลงจากน้าน้อยขอมาเมื่อสักครู่นะคะรักพี่ลึกเจนจังเพลง AI นะคะเนี่ย เดี๋ยวนี้เพลง AI นี่แฟนรายการขอเพลง AI กันเยอะมากเลยนะคะอ่ะว่ากันไปต่อไปนักร้องน้องหนูยากนะคะเนี่ย ช่วยสนับสนุนนะคะในทุกๆสิ่งเดี๋ยวนี้ AI เข้ามาแทนที่เยอะแยะมากมายหลังๆจริงๆนุ่นเป็นคนเปิดเพลงให้ทุกคนใช่ไหมนุ่นก็จะเอ๊ะเพลงนี้ AI เพลงนี้ AI ร้องเพลงนี้ AI ร้องแล้วก็เลยนึกถึงนักร้องต่อไปนักร้องจริงๆเขาจะอยู่ยังไง AI เสียงก็เสถียรด้วยไม่มีคำว่าเจ็บคอไม่มีว่าอะไรเอ๊ยังไงแต่ก็จะมีบางช่วงบางตอนก็จะขาดเสน่ห์ไปนะคะมันคือ AI อะ อะได้หมดค่ะถ้าสดชื่นนะคะเราอยู่ในยุคของ AI เราก็อยู่แล้วก็นะมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างถูกทดแทนไปจริงๆนะคะในการใช้ชีวิตหลายๆอาชีพหายไปจาก AI ค่ะคุณฟังนะหลายๆอาชีพเมื่อก่อนนักออกแบบอ่ะง่ายๆเลยนักออกแบบเดี๋ยวนี้เห็นไหมเราจะทำป้ายสื่อป้ายอะไรก็แล้วแต่เจนเขียนไปสร้างภาพนี้ให้หน่อยใส่ข้อมูลจุดๆ AI สร้างมาไม่ถึง1นาทีคุณฟังแล้วนักออกแบบก็หมดตกงานว่าไปจำนั้นโอเคตามนั้นรู้เรื่องนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงของรายการนะคะผู้สนับสนุนใจดีร่วมเดินทาง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพรMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เอาล่ะนะคะสำหรับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์บ้านใครดูมืดๆมัวๆนะคะใช่ไหมเราก็ซื้อจัดซะหน่อยนะคะว่ากำลังไฟสูงมาก 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED ถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่แบตเตอรี่โคตรอึด 50,000 มิลลิแอมชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทนะคะใครสนใจสั่งเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์แถมอีก1ชิ้นแล้วก็แถมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วก็แถมแว่นกระแดก1อันทั้งหมดในราคา 1,290 โทรได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะและฝากถึง1เรื่องราวของผู้สนับสนุนใจดีนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นะคะตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนิวัตพรินติ้งค่ะ5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรอัสกรโลหะนะคะกล่องไฟ LED และงานพิมพ์อิงเจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารโทรได้สอบถามได้0775812640

4ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์นะจ๊ะอ่ะขอบคุณด้วยสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้สองเสียงสองสายเดี๋ยว เพลงนี้ให้ป้าแดงป้าแดงบอกว่าช่วงวันนี้ระทดระทวยมันเศร้าซอยหอยสังมากนะคะเมื่อวานผิดโหยอยู่กับความผิดหวังมอบเพลงนี้ให้ป้าแดงละกันอ้าวอยู่กับความผิดหวังของสายันสัญญาค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้ก็จะเปิด2เสียง2สายเดี๋ยวนะหาก็หานะคะจัดไปมอบปลาเล็กผัดไทยปลาไก่ข้าวต้มกุ้ยป้าแววอาหารตามสั่งป้าแจ๋วป้าแจ๋วใช่ไหมพูดทุกวันนะคะแต่ว่าบางทีสมองมันช็อตให้พี่หนุ่มหมูสองและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายจากป้าแดงหน้าอำเภอนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกดหน้าใหม่0776415 67ค่ะ

0: มาสองเสียงสองสายหน้าไมค์นะคะของเราก่อนในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะมาจ้ะสองเสียง
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายนะคะสายแรกมาแล้วอ้าวสว

0: สวัสดีค่ะจากไหนจ้ะฮัลโหล
1: จ้า
0: อ๋อสวัสดีครับติดแล้วจ้าติดแล้ว
1: จ้าแล้วจ้า
0: ฮะดีใจ

0: ปานก้นแก้วจ้า
1: น้ำตาลก้นแก้วนะจ๊ะได้พิเศษให้ใครคะ
0: ลูกเสียงลูกสายละจ้ะพอดีพี่เขาตัดหญ้าอยู่ตรงนี้พอดี
1: อ๋อนั่นน้ำตาลก้นแก้วโอเคมอบให้นะคะเดี๋ยวจัดไปขอบคุณมากได้ค่ะหวัดดีค่ะไปละสายแรกเอ้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงสายที่สองติดยังคะเอาขอโทษไปเอาใหม่ขอโทษทียกโทรศัพท์ก่อนสายโทรครับแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะใช่ใช่
0: ต
1: ู
0: ติ ดด้วยวันน
1: ี้อุ้ยไม่น่าเชื่อพี่อีฟ
0: ดี
1: ฉันดีใจนี่ว่าคุณโทรมาฮะ
0: มันลงมาเทมังคุดนี่แค่ติดด้วย
1: จังหวะแค่ลงมาเทมังคุดลองกดดูเป็นไงบ้างคะแฟนรายการก็เป็นห่วงอ่ะไม้ทิ่มตา
0: ก็ยังสวยแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะไม่ปวดไม่ไรแล้วนะโอเคก็ยังขึ้นมังคุดอยู่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะยังไม่ได้ค่ะ
1: เหลืออีกเยอะไหม
0: ก
1: ็
0: ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วค่ะ
1: วันนี้พี่อิดฟังเพลงอะไรคะ
0: เอาเก็บทุกเพื่อนค่ะ
1: เก็บทุกเพื่อนเหรอ
0: จ้าเอไอค่ะ
1: เก็บทุกนี่เวลาเขาขอเพลงไอ้นั้นนู่นนะสงสารนักร้องจริงมากโอเคเก็บทุกเพื่อน AI ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจัดให้พิเศษให้ใครคะ
0: ท
1: ุ
0: กเสียงท
1: ุ
0: กสายเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยโอเคตามนั้นเดี๋ยวรอฟังหายเร็วๆนะคะพี่จ้าสวัสดีค่ะอ่ะจัดไป2เสียง2สายน้ำตาลก้นแก้ว2เพลงอ่ะเดี๋ยวนะน้ำตาลก้นแก้วแล้วก็สำหรับเก็บทุกเพื่อนนะคะจัดไปเลยตามคำขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณป้าแววแล้วก็ขอบคุณพี่อิทแหลมทรายด้วยจ้าใครโทรไม่ติดไม่เป็นไรวันจันทร์โทรไหม
2: ประณพรออนแอร์ช่วง2เสียง

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะนี่สายแรกสายที่สองหลังไมค์ก็นิดนึงนะคะวันนี้สายเยอะสายแน่นสายเต็มเพลงที่สองเมื่อสักครู่พี่อิดแหลมทรายนะคะเก็บทุกเพื่อนเป็นช่วงเวลาที่เราก็บอกเลยค่ะว่าทุกวันในการใช้ชีวิตนะคะมีอะไรที่ได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะมึนงงใดๆเราก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเอาเก็บทุกเพื่อนเพลงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนนะว่า AI เก็บทุกเพื่อนน่าจะเพลงนี้ละมั้งคะมันก็ไม่ได้ขึ้นชื่อบอกใดๆน่าจะใช่ละค่ะเพลงนี้นะจ๊ะมอบเลยค่ะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกนกพรออนแอร์นะคะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์

0: จ้ะสองแสงสองสายในขาเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ก็มอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะคะเสียงเพลงบ้างเวลานะมันมีอะไรที่ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคนเราก็เจอสถานการณ์หลากหลายล่าสุดไข่จะขึ้นอีกแล้วนะคะ น้ำท่วมไงน้ำท่วมแล้วไก่ตายเยอะอ้าวไข่จะขึ้นอีกเขาบอกว่าแพงละ20บาทเดี๋ยวรอดูจริงหรือไม่ขึ้นหรือเปล่าเดิมเนี่ยตอนนี้นุ่นซื้อไข่ไก่เบอร์1นะคะอยู่ที่ประมาณ149บาทต่อแผง30ฟองจะซื้อเป็นแผงๆว่าที่บ้านทานไข่เยอะอยู่แล้วไข่ต้มทุกเช้านะคะก็เลยจะดูสิเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อนะคะจะไปซื้อว่าขึ้นหรือยังหรือยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เสิร์ฟกาแฟก่อนกาแฟดีๆ Coffee Farm ค่ะสำหรับกาแฟที่นะใครที่สายสุขภาพก็ต้องลองกาแฟดีๆอยากสุขภาพดีจะขาดกาแฟไม่ได้ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวาน Black Coffee Mixกาแฟสูตรย่าหวานชายย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมไขมันนะคะแล้วก็คุมน้ำตาลด้วยลดความเสี่ยงของโรค40ซองต่อห่อนะคะ219บาท Black Coffee Mix ค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมูลกล้ามเนื้อคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้น40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากกระรอกาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงต้องหลงรักเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาเลกาแฟก็สรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วคุณจะจิตใจเติมพลังแห่งวันใหม่ให้คุณนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตนะคะกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216 0735363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะก็อย่าลืมช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีแล้วมีความหมายนะคะแล้วก็สำหรับใครก็แล้วแต่นะคะทุกๆคนเลยค่ะนะก็สามารถที่จะร่วมนะคะกิจกรรมดีๆของเรากันได้นะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะสำหรับใครนะคะที่นะต้องการให้ลูกๆหลานๆของเรานะคะไปเรียกใช้ช่วงเวลาดีๆค้นหาความสามารถของเราสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาแล้วนะคะรับสมัครเยาวชน 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปนักพากย์นะคะอัดพลิกพากย์เรือพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจของอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลา 9:30 เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาทมาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นะคะอ่ะฝากไว้ในกิจกรรมดีๆเต็มเปี่ยมกันเลยอ่ะไปเบรกกันก่อน ไปพักจิบน้ำจิบท่ากันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวค้างเพลงคุณผู้ฟังเยอะเลยเดี๋ยวขอดูนิดนึง ยาใจคนจนค่ะจบไหมคะเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะก็มอบไปให้กับคุณผู้ฟังนะคะหนุ่มมือเจ็ดหาดยายค่ะยาใจคนจนและเดี๋ยวกลับมาหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะกนกพรอ่อนแอค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้มีการละคุณทุกท่านขณะนี้ทางห้างหมดเวลาให้บริการแล้วขอขอบพระคุณผู้มีการละคุณ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายฮามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตออูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเคหะร่มเกล้าลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแพงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแพงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทางนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
9: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
10: Hilux Travel Greater Together
11: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
12: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
11: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัตปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
13: เอาละครับตอนนี้กอดขอไฟพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
14: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
15: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็น นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
14: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
16: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สำหรับพี่แป้นแหลมทรายขอมั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะพอแล้วบิวกัลยาณีนะคะก็จัดไปมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการที่ฟังอสมททุกคนเลยค่ะเบรกสุดท้ายส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขแล้วก็เสิร์ฟเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้จะเหนื่อยจะแน่นขนาดไหนวันศุกร์ใช่ไหมคะวันเคลียร์งานแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นวันไหนขอแค่ได้กาแฟดีๆสักแก้วก็พร้อม

ลุยต่อนะคะวันนี้ขอนำเสนอขอแนะนำนะคะโกปิโก้มัคคิอาโต้ทรีอินวันค่ะสัมผัสความหอมเข้มข้นนะคะกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดของคุณล่ะค่ะทั้งกลิ่นนะคะที่มีกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วค่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆ นะคะโกปิโก้มัคคิอาโต้3 in 1ค่ะนะก็พร้อมเติมความสดชื่นให้ทุกช่วงเวลาค่ะเพราะฉะนั้นโกปิโก้มาเคียโต้3 in 1หอมเข้มเต็มรสกาแฟลองเลยวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะช่วงเวลาดีๆแบ่งปันความสุขกันเพลงนี้พี่อิทพนารายขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงทองดำของปะแป้งพลอยชมพูนะคะเพลงนี้ให้พิเศษเลยสำหรับคุณหมอสนนะคะที่ฟังรายการอสพทนะคะประจำทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟนรายการแบบเหมาจ่ายเลยแล้วกันนะคะให้ทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาดีๆของความสุขนัดพบกันค่ะปลายสัปดาห์แล้วนะคะต้นเดือนตุลาคม

ก็ห้ามไม่ได้นะคะสังคมเราชอบบูลลี่กันคนนั้นดำคนนั้นโหนคนนี้ที่โอ้โหว่าเขาไปทั่วไปหมดแต่ที่สำคัญลืมมองดูตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นแบบไหนยังไงเห็นหมดละความผิดของเพื่อนเห็นหมดละความไม่ดีของเพื่อนแต่ลืมมองตัวเองจริงๆสังคมของเรานะคะห้ามไม่ได้จริงนะเรื่องบูลลี่เนี่ยเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นตลอดเลยค่ะในยุคปัจจุบันเพราะนั้นดูแลตัวเราดีๆดูแลความรู้สึกของคนใกล้ชิดลูกๆหลานๆของเราดีๆเพราะสังคมมันก็นะมีคนหลากหลายต่างการเลี้ยงดูต่างการดูแลนะคะมีเยอะค่ะคุณผู้ฟังวันนั้นก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะเพราะว่านุ่นเนี่ยถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆเรื่องดำอ๋อคนนั้นน่ะคนนี้นะดำดีสีไม่ตกค่ะ มันไม่ได้ดูที่ความดำเลยอยู่ที่ความดีเถอะค่ะว่ากันไปอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ส่งเด็กๆมาเยอะๆนะคะเด็กๆน้องๆนะคะ9โมงครึ่งที่ตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่0818955850ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากทุกเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาตรงนี้แล้วหมดเวลาเป๊ะ ใช้เวลาแบบนอนลิมิตชีวิตเกินร้อยแป๊บๆเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนั้นก็ขอบคุณมากๆสำหรับการใช้ช่วงเวลาดีๆในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะก็เติมเต็มกันอะไรที่ดีๆแบ่งปันกันนะคะให้กำลังใจกันเสมอๆเพราะทุกๆครั้งนะคะที่เราเจอเรื่องยากๆขึ้นมาเราจะได้มีกำลังใจอย่างน้อยแล้วนะคะคนรอบข้างเองนะคะก็ต้องเลือกที่จะเข้าใจแล้วก็ส่งพลังกันด้วยรวมไปถึงตัวเราเองล่ะค่ะบางทีหากำลังใจจากคนรอบข้างไม่มีไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่จงให้กำลังใจด้วยตัวเราเองนะคะมีสติในทุกๆเรื่องเสมอฝากไว้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังแป๊บๆจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจอกันติดตามกันนะคะช่วงเวลาดีๆจากสถานีในทุกช่วงเวลาค่ะช่วงเวลาต่อไปเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจพี่โอนะคะดีเจพี่โอติดตามกันได้แล้วก็พรุ่งนี้เจอกันผ่านทางช่วงเวลาต่างๆนะคะของทางสถานีด้วยค่ะวันนี้กนกพรราชโยธาดีเจนุ่นนะคะลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะร้อนบ้างฝนบ้างค่ะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกัน

0: วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
3: ด้วยความห่วงใยจากพวกเราแอมคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมท.ชุมพร
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจโอนฤมล
8: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของเราที่นี่นะคะช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังมีงานเพลงพร้อมๆมาเติมเต็มแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะ MCOT Radio Network ข่าวสมทชุมพร 90.75 และ104.75 สองคลื่นความถี่นะคะคุณสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะครอบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองสุราษฎร์ธานีนะเอาฟังกันอยู่ที่ไหนอย่างไรแวะมาทักทายดีเจคนใหม่ในช่วงเวลาใหม่ตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะวันนี้วันที่2ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานมีหลายๆคนโชคดีใช่ไหมคะวันที่1วันรวยคนถูกรางวัลที่1ก็อยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอเดียวกับโอนะแต่ไม่โอไม่รู้จักคนที่เขาถูกรางวัลที่1นะคะแต่ก็ยินดีกับเขาด้วยแล้วก็คิดว่าโอกาสต่อๆไปน่าจะเป็นโอกาสของเราบ้างนะคะ เอจะมีหรือเปล่านะคะต้องรอถึงวันนั้นนะอ่ะคุณผู้ฟังก็ไม่เป็นไรเรื่องของโชคลาภวาสนานะมันแล้วแต่คนค่ะแต่เรื่องนี้คุณไม่ต้องรอเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะปลุกพลังความมั่นใจนะคะเลิกซ่อนผิวหมองของคุณนะคะแล้วมาแปล่งประกายกันค่ะนี่กับโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเลยนะคะสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าผิวหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเนี่ยนะคะเวลาแต่งตัวเนี่ยก็แหมต้องใส่เสื้อแขนยาวปกปิดให้มิดชิดเพราะว่าไม่อยากจะอวดผิวให้ใครเห็นใช่ไหมคะดังนั้นอย่าปล่อยค่ะให้ความหมองเนี่ยมาปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตนะคะเลิกเวลาไม่ใช่เลิกเวลาก็คือเลิกซ่อนออร่าของตัวเองเพียงแค่คุณหยิบโลชั่นนะคะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนี่ยนะคะคุณก็จะปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะมาบูสต์ความมั่นใจกันได้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เอาเป็นว่าฝากกันเอาไว้ก่อนนะสำหรับช่วงแรกของเราแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวของเพลงนะสอบถามกันมาเลยจ้าที่0776415 67นะคะ0776415 67ตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะกับเพลงนี้จบสารเนาะเป็นเพลงใหม่ค่ะของคุณนุชวิลาวันตามคำแนะนำเลยนะคะจากพี่แป้นหมูสามแหลมทรายแฟนรายการอันดับหนึ่งทุกช่วงของดีเจจริงๆขอบคุณนะคะ

เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เป็นงานเพลงนะคะที่ดีเจครูเพนค่ะแม่เพนนะแม่เพนหลังสวนบ้านควรแนะนำมาค่ะโปรดช่วยดูแลคนดีของคุณตั๊กแตนชลดานะคะใครที่เป็นคนดีเนาะก็อยากจะให้ยังไงล่ะเขาได้พบเจอแต่สิ่งดีๆใช่ไหมคะส่งมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆรายการทุกคนด้วยนะคะน้องเบิร์ดน้องบอวิวด้วยนะคะแฟนๆรายการทุกคนเลยดีเจครูเพนแนะนำมาแล้วก็มีสายจากซันนี่วิวนะคะบอกทักทายดีเจคนใหม่ด้วยแหมขอบคุณค่ะน้องนัดด้วยนะคะน้องนัดในเมืองขอเพลงคุณมนแคนแก่นคูนค่ะพี่หนุ่มหมูสองขันเงินขอเพลงคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะโอ้เพลงอยู่ในคิวยาวมากเลยค่ะอดใจรอกันหน่อยละกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้มาเติมเต็มนะคะเรื่องราวดีๆค่ะถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีๆเนี่ยคือของมันต้องมีแล้วก็อยากให้คุณนะคะได้ใช้ของดีค่ะและที่สำคัญนะคะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการปรับผิวนะคะที่หมองๆไม่สดใสเนี่ยให้แปล่งประกายนะคะสว่างมีออร่าเลยล่ะค่ะแล้วก็มีหลายๆคนถามนะว่าจะเลือกใช้สูตรไหนแบบไหนดีเขามีนะคะหลายๆสูตรที่คุณได้เลือกกันเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขามีวิตามิน B3 ค่ะที่ช่วยอัพผิวสว่างใสนะคะแถมมีสารสกัดพรีเมียมค่ะตัวดีๆตัวเด็ดๆนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะอย่างเช่นวิตามิน E เนี่ยจากญี่ปุ่นอัลฟาบูตินนะคะจากอเมริกาค่ะเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะคะใช้แล้วเขาบอกว่าผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีสูตรคอลลาเจนด้วยนะคะสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาบูตินอันนี้สีเขียวนะคะสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่นะคะชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิลนั่นเองนะคะผิวสว่างแบบคูณ2ค่ะต้องไปลองนะคะวันก่อนไปหาดีเจครูเพนแม่เพนที่บ้านนี่ก็ใช้ใช่ไหมคะแม่เพจนี้ก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะสำหรับโลชั่นของเภสัชก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะไปสอบถามค่ะแล้วก็หาซื้อกันได้เลยนะคะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของคุณนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวดีๆของเรานะคะในช่วงนี้เลยค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมอง

บูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เอาละค่ะอย่าลืมนะผิวสวยต้องออกไปโชว์กันค่ะวันนี้ถ้าอยากว่ามีเรื่องราวของผิวพรรณที่สวยนะก็อย่าลืมค่ะเลือกนะคะโลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเอาไว้ในใจด้วยนะคะอัพผิวให้สวยค่ะด้วยโลชั่นเภสัชนะคะนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสแล้วพวกจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ย

ก็จางลงนะคะต้องใช้แบบต่อเนื่องด้วยนะคะผิวเนี่ยจะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมหาซื้อกันได้เลยคุณผู้ฟังนะคะโลชั่นนี้เขาเข้มข้นซึมไวทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยนะคะเช้ากลางวันก่อนนอนนะอ่ะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโลชั่นดีๆของเราโลชั่นเภสัชนะคะแล้วก็งานเพลงค่ะมีโอ้โหเพลงแน่นสายแน่นมากนะคะ5สายแต่ช่วงนี้ก็จะเปิดได้ประมาณ 4-5 เพลงนะโอ้5เพลงนี้เก่งมากเลยนะคะประมาณ4เพลงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงนี้ละกันนะสำหรับเพลงของพี่หนุ่มมือสองขันเงินคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดดูแล้วมันเศร้าๆเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่าช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะก็ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามกันได้นะคะโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายลอบยิงอสชุดคุ้มครองตำบลเสียชีวิตขณะกรีดยางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสและชุดคุ้มครองตำบลชอตคอลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามหมู่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะกอเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลลูโบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก4

0: ถึง5ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวลน้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6:00 น.ที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์เอิ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซอง3 in 1มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่อ่อนนิ่งกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลย แคบๆไปล่องกัน

0: ตะกาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟLED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812641
2: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
3: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
4: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
3: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
5: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
4: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยศาลจังหวัดหลังสวนบริการประชาชนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ธ.ก.ส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรสอบถามโทร077-541-371และธ.ก.ส.ชุมพรโทร077-501-051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิกโทร077-541-139ร้านใจเอียดตลาดไว้ใช้2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งจำหน่ายน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักร้านเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนหารถยนต์มือสองคุณภาพดีโทร083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่ห้องอาหารคุณสาหร่ายบริการตลอด24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีสอบถามเลย0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัพพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com หรือ ID Line 087-594-4194อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธ.ก.ส.และเสือการเกษตรพะโต๊ะถนนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวน

0: สวนในปั๊มเชลสวนผึ้งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาสูงเนินจันทบุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรจินดาเกษตรรวมทุนโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
1: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: Mcot Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดหลักทั้งวิชาการทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2535สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรัตนสุวรรณค่ะวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แล้ววันนี้นะคะยินดีต้อนรับเย้กลับมาแล้วนะคะพี่ๆนายช่างของเรานะคะพี่โก้เสกสรรบัวเคลนะคะกลับมาแล้วนะคะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันมานานนะคะในที่สุดพี่ๆที่นี่ก็ให้อภัยก็เลยกลับมานะคะจริงๆติดปฏิบัติราชการสำคัญที่กรุงเทพนะคะวันนี้ท่านก็จะอยู่ในรายการกับพวกเราด้วยอบจ.พบประชาชนวันนี้ค่ะช่วงต้นรายการเลยนะคะขออนุญาตนำเรียนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางคลื่นวิทยุสทชุมพร FM 100 MHz และที่อสมทหลังสวนนะคะ FM 104.75 ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านดูทางมือถือเข้าไปที่ Facebook นะคะสวทชุมพรตอนนี้ก็จะไลฟ์สดอยู่นะคะจะเขียนว่าสวทชุมพรแล้วก็จะเป็นวงแดงๆก็กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้ายุ้ยเลยนะคะเต็มจอเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดอะไรยังไงพูดคุยเข้ามาบ้างนะคะเราจะได้แบบสื่อสารกัน2ทางนะคะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ตอนนี้เรียกได้ว่าโซเชียลมันสามารถที่จะสื่อสารกันได้ทั่วโลกวายไปหมดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงประเทศอะไรขอเพียงมีสัญญาณเราก็จะได้ยินได้ฟังได้พูดคุยกันหรือเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพนะคะนนทบุรีอยุธยาที่ไหนกันชัยนาทสิงห์บุรีตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วก็เส้นถนนแจ้งวัฒนะงามวงวานน้ำลดลงหรือยังอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันลดวันที่ยุ้ยไปอ่ะมันเริ่มลดแล้วแล้วพอกลับมาปุ๊บขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงที่พี่โก้ไปนี่คือฝนกระหน่ำนะคะน้ำท่วมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยแล้วก็เลยหนีกลับชุมพรมาค่ะเขาอัญเชิญกลับมานะน้ำมันก็จะแรงที่กรุงเทพนิดนึงอะไรเงี้ยก็ส่งข่าวกันเข้ามาได้ค่ะเข้ามาเลยนะคะแชทกันในช่องของสวทชุมพรเราจะได้รู้เนาะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ละบางคนจะเดินทางไงมีโครงการที่จะเดินทางอาจจะมีภารกิจเข้ากรุงเทพหรือไปภารกิจทาง

ส่วนภาคกลางภาคเหนือก็หวั่นใจอันนี้คือเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเพิ่งจะไปอ่ะทั้งที่มันมีช่องทางในการสื่อสารเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่เชื่อใจพูดตรงๆเลยว่าเราไม่เชื่อใจหลายช่องทางเนี่ยที่เขาให้ติดตามนะคะบางช่องเขาก็จะมีกล้อง CCTV ส่องให้ดูว่าถนนเส้นนี้ตอนนี้น้ำอยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นรู้สึกของทางเทศบาลนครปักเกร็ดนะคะเขาจะมี CCTV ติดตามถนนเส้นต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเขาเราก็ไปกดกล้องดู CCTV ได้เลยว่าน้ำมันถึงไหนแล้วรถไปได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมันก็ดีอยู่นะคะคือต้องเป็นแบบเนี้ยเราถึงจะเชื่อได้ไงแล้วเราก็ไปส่องเอาในเพจต่างๆว่ามีเพจไหนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ต้องลงวันที่ลงเวลาให้ชัดเจนว่ากำลังขับรถผ่านถนนเส้นวิภาวดีช่วงวันนี้เวลานี้ระดับน้ำอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมานี่ก็คืออยากจะย้ำเตือนพวกเราว่าเราเห็นแวบแรกอ่ะเราอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเราต้องมีสติแล้วก็ไต่ตรองดูก่อนว่าเขาโพสต์มานานหรือยังไม่ใช่ว่าบางคนโพสต์มาตั้ง2วันที่แล้วแล้วคุณก็เห็นปุ๊บต่อปั๊บเลยนึกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เขาเพิ่งลงเพิ่งโพสต์เนี่ยณเวลาในขณะนั้นไหมหรือผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อาจจะรับฟังเราอยู่นะคะขับรถสัญจรอยู่ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ยังไงก็ฝากคนข้างๆช่วยพิมพ์ให้ก็ได้นะคะอย่าพิมพ์เองนะคะขับรถไปพิมพ์เองไม่ได้นะคะอันตรายนะคะอันนี้ด้วยความห่วงใยแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆด้วยที่อาจจะฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสิงห์บุรีนครสวรรค์ใช่ไหมคะตอนเนี้ยพวกเราก็คือเป็นห่วงจริงๆส่งข่าวมาบ้างนะคะชาวชุมพรจะได้มีอะไรช่วยเหลือได้เดี๋ยวพวกเราก็จะได้ส่งความช่วยเหลือแล้วก็กำลังใจไปนะคะก็อันนี้เป็นช่วงแรกค่ะทีนี้ในส่วนของอบจ.ชุมพรของเราเมื่อเช้านี้นะคะโอ้โหคึกคักมากบรรยากาศเมื่อเช้านะคะหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่ามีอะไรอะไรเงี้ยนะคะจริงๆวันนี้วันศุกร์ทุกครั้งก็จะมีตลาดนัดคนเดินของทางฝั่งเทศบาลเมืองชุมพรใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้บริเวณด้านสนามหน้าพระรูปร .5 ของอบจ.ชุมพรของเราเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะเป็นพี่น้องจากอำเภอปะทิวค่ะเรียกได้ว่าเดินทางมาที่อบจ.ชุมพรเพราะว่าเดินทางมาส่งท่านรองนายกท่านใหม่นะคะก็คือคุณหมอจุดหรือว่าคุณสมชัยชูชาติซึ่งท่านก็จะมาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะมาช่วยเหลือท่านนายกนพอุสิตอีกหนึ่งท่านค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็จะได้คุณหมอมือดีนะคะจากปทิวมาช่วยดูแลในส่วนของกองสาธารณสุขด้วยแล้วก็อีกหลายๆกองนะคะก็ขอในนามของพวกเราชาวอบจ.ชุมพรก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านด้วยนะคะเมื่อเช้านี้เห็นท่านได้นำพานมาถวายสักการะที่ลานรัชกาลที่5อยู่นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ยุ่งมากเลยจนยุ่ยออกมาจากรายการแล้วเนี่ย ยังเยอะกันอยู่เลยนะคะก็จะเห็นเป็นแบบพวกพี่ๆจากสาธารณสุขต่างๆนะคะที่รอแบบว่าเหมือนมารอส่งรอรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต็มหมดเลยนะคะก็ยินดีด้วยในส่วนของท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธนะคะท่านก็ยังทำงานกับท่านนายกอยู่นะคะแต่ว่าก็มีการสลับหมุนเวียนเป็นท่านเลขานุการท่านนายกค่ะอันนี้ก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะคะเดี๋ยวบางคนจะตกใจว่าอ้าวแล้วท่านรองรุ่งไปไหนอะไรเงี้ยท่านยังอยู่นะคะคือท่านนายกบอกแล้วว่าท่านนายกอ่ะท่านนายกนพดุสิตเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าท่านอ่ะจะมีวิสัยทัศน์ในการมองว่าใครสามารถที่จะเข้ามาช่วยท่านทำงานได้ในด้านใดไหนบ้างนะคะที่โดยเฉพาะท่านมองนโยบายเอาไว้ในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นท่านก็อยากได้คนดีมีฝีมือเข้ามาช่วยท่านทำงานเพื่อที่จะให้สำเร็จเป้าหมายโดยเร็วนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะนำเรียนให้ได้คุณผู้ฟังได้ทราบค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะใครจะไปไหนยังไงบ้างไหมคะวันนี้จริงๆเรื่องท่องเที่ยวของเราเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องท่องเที่ยวกันยาวเลยนะคะ

0: 11:30 น.ค่ะคุณวังค่ะตอนนี้ดิฉันนะคะนั่งอยู่ข้างๆกับว่าที่พันตรีวัชรินทร์แสวงการนะคะซึ่งท่านเป็นเลขานุการนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พี่สวัสดีครับพี่ยุ้ยครับ
0: ขออนุญาตนะคะจะหลายๆท่านก็จะเรียกครูไก่พี่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะติดเรียกพี่ไก่หรือครูไก่บ้างนะคะรบกวนติดตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดคุยกับพี่ไก่ไปแล้วละเรื่องของการก่อตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยหลังจากที่คุยไปรอบนั้นนะคะ

0: มันมีความคืบหน้ายังไงมั่งเพราะว่าแอบเห็นว่าคุณใช้งานคุณพ่อดิฉันหนักมากเลยนะคะคุณพ่ออัมพลธานีครุฑนะคะท่านนายกสมาคมนะคะเดินทางทั่วประเทศเลยนะคะไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะนะความคืบหน้าของสมาคมตอนนี้มีอะไรบ้าง
1: ครับเดี๋ยวอีก2วันก็จะพาไปอีกแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มมีความชัดเจนในเรื่องของการเป็นองค์กรการท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศนะครับก็คือแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานภาคีที่เราทำงานมาร่วมกันมาเนี่ยเป็น10ปี20ปีในหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็เริ่มที่เห็นบทบาทใหม่ของเราแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของการที่จะมาประสานกันในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องโครงการเรื่องของการที่จะทำแผนต่างๆนะครับก็จะมีหลายๆหน่วยงานในการที่มันเชิญเราไปทำ MOU หรือพูดคุยแนวทางในการที่จะเปิดท่อให้เชื่อมกันในภารกิจบทบาทของหน่วยงานของเขานะครับกับภารกิจของสมาคมนะครับเรามีทุนของเราอยู่ก็คือเรามีชุมชนท่องเที่ยวอยู่ในมือเรามีชุมชนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ในมือเพราะฉะนั้นภารกิจของเราเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่เรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเราคลุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีกรมการท่องเที่ยวมีอปท.มีสวส.มีหลายๆหน่วยงานในการที่จะทำงานร่วมกับเราตอนนี้ซึ่งพยายามที่จะเปิดท่อแล้วมาเชื่อมกันว่าในการใช้ทรัพยากรในการกำหนดแผนงานในการที่จะทำโครงการต่างๆเนี่ยเราจะสามารถทำงานร่วมกันยังไงแล้วก็ตรงกับภารกิจของหน่วยงานยังไงแล้วก็จะลงถึงชุมชนโดยตรงได้ยังไงครับ
0: มองดูเหมือนกับว่าดีมทีมตรงนี้ก็เดินทำงานแบบเดินหน้านะลุยไปข้างหน้าเลยได้สมาชิกอะไรเพิ่มเติมไหมคะของแห่งประเทศไทยเนี่ยในภาคส่วนอื่น
1: ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็คือตัวฐานข้อมูลของเราเนี่ยยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการที่จะรวบรวมฐานข้อมูลใหม่เข้าในระบบฐานข้อมูลของเรา ซึ่งตอนนี้เรากำลังอัปเดตระบบนะครับ ก็คือจะทำเป็นเว็บไซต์ส่วนกลาง แล้วก็จะทำเป็นฐานข้อมูลที่สามารถแต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถขอข้อมูลและเราดึงให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานของชุมชนที่ทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ทำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืนเรื่องของโลคาร์บอนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลแล้วก็สามารถดึงตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เดินทางกันไปอย่างของภาคกลางนะครับก็จะมีการไปพูดคุยและไปรวมจากที่เขาไม่เคยรวมกันเลยเนี่ยก็คือให้เขาสามารถที่รวมเป็นองค์กรการท่องเที่ยวระดับภาคนะครับก็คือจัดตั้งเป็นสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนภาคกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไปทางภาคเหนือนะครับก็ไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการและทางผู้แทนของสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือนะครับซึ่งก็พอเราทำแบบนี้ครบทั่วประเทศเนี่ยก็เดี๋ยวตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีเวลาสัก2เดือนนะครับช่วงที่ช่วงภาคใต้เราติดมรสุมในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็ไปเยี่ยมพี่น้องแล้วก็ไปให้แนวทางแล้วก็กระชับกันในเรื่องของแนวทางบริบทการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับภาคและก็ระดับประเทศไทยครับ
0: เนื้อหอมไหมคะช่วงนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าพอเราอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะพลังมันก็ใหญ่ขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เนื้อหอมเลยเนื้อหอมเลย
1: โดยเฉพาะชุมพรเราต้องใช้โอกาสนี้เพราะว่าทางนายกเนี่ยทางท่านอัมพลธานีครุฑเนี่ยเป็นทั้งนายกสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครนายกสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้แล้วก็นายกสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนแห่งประเทศไทยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละบทบาทของใช้ไม่หนักหรอกแต่ว่าพอรวมกันปุ๊บก็โอ้โห
0: ทีนี้แล้วในบ้านล่ะคะเป็นยังไงบ้างที่บ้านเราเองเนี่ยตอนนี
1: ้ครับก็ตอนนี้เราก็เริ่มขยับกันในเรื่องของการที่จะทำงานเครือข่ายกันให้ชัดเจนมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย เราก็ทำกันตามบริบทของเราแต่พอเราต้องเป็นหน้าเป็นตาพอที่เราต้องที่จะให้เพื่อนเห็นว่าความเป็นเครือข่ายเนี่ยเขาทำมันยังไงเอาชุมพรเนี่ยไปเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆให้ภาคอื่นๆเขาดูนะครับก็จะทำให้เรามีการขยับที่ชัดเจนขึ้นในนามของสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชุมพรและเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนระดับอำเภอทุกอำเภอเนี่ยก็เริ่มทำงานกันชัดเจนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสวีนะครับแล้วก็เพิ่งจัดประชุมเพิ่งจะพูดคุยจริงๆแล้วสวีเนี่ยเป็นอำเภอที่เราคุยเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนกันทุกเดือนเลยประชุมร่วมกันกันทุกเดือนเลยครับ
0: มีการพูดคุยทุกเดือนอัปเดตตลอด
1: ใช่ครับ
0: มีสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาตลอดด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากของสวีเนี่ยยังมีชุมชนที่อยู่เขตอำเภออื่นเนี่ยขอสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายสวีด้วย
0: ได้เหรอคะคุณ
1: ก็แล้วก็ดูบริบทแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่าเอาเส้นของอำเภอเส้นจังหวัดเนี่ยมาแบ่งเขตอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนวิสัย
0: อ๋อค่ะ
1: เราไม่ได้เรียกว่าตำบลวิสัยนะ
0: ก็กำกึ่งอยู่
1: เพราะว่าตำบลวิสัยมันมีตำบลวิสัยใต้ตำบลวิสัยเหน
0: ือ
1: ซึ่งแยกอำเภอเมืองอำเภอสวีกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเราแบ่ง2ฝั่งคลองเนี่ยก็คือแยกจากกันแต่บริบทของเราเนี่ยเราทำงานด้วยกันแค่มีสะพานข้ามมีเดินข้ามนั้นแค่นั้นเองเพราะเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

0: วิสัยรวมวิสัยเหนือของอำเภอเมืองรวมวิสัยเหนือของวิสัยใต้ของอำเภอสวีเข้าเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวเรียนวิสัยซะตัวอย่าง
1: แล้วอำเภออื่นล่ะคะคุณถ้าไม่แค่สวีอำเภออื่นๆเขาขับเคลื่อนเขาเดินยังบ้างไหมคะ
0: ก็ยังมีครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ผมไปช่วยในการที่จะประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวชนของอำเภอท่าแซะแล้วก็วางแผนว่าหมดฝนเนี่ยก็จะไปช่วยกันปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการเตรียมรับท่องเที่ยวของพื้นที่ผาเปิดใจนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆแล้วก็คุยกันอย่างเวลาจำอื่นประชุมเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากอำเภออื่นๆเนี่ยมาร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อดูว่าเอ๊ะสวีเขาคุยอะไรกันเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะช่วยอะไรกันได้บ้างครับ
1: ค่ะก็เหมือนอย่างที่พ่อหลังมาจะพูดว่าเอ้ยเราทำงานกันแบบอะไรนะที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะ
0: ใช่ครับเพื่อนตัวเพื่อนพี่ดูแลแล้วน้อง
1: ค่ะชุมพรก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่
0: ใช่ครับ20กว่าปีที่เราเล่นมา
1: ก็เลยจะถามว่าปีนี้ในส่วนของมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมพรเราจะยังคงจัดอยู่เนี่ยค่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการแบบยังไงบ้างไหมคะพี่ไก่ปีนี้ที่จะปี70เนี่ยที่จะจัด
0: ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มคุยกันในสมาคมว่าสถานที่เราควรจะเป็นสถานที่ไหนนะครับหลายอำเภอเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเสนอตัวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพระโต๊ะอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มเสนอตัวมาแล้วก็จะมาพิจารณากันในการประชุมครั้งหน้าแล้วก็มาวางรูปแบบมาวางตัวทีมกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนรูปแบบไหนแล้วก็จะมองเรื่องการบริหารจัดการซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยบางทีการบริหารจัดการเราเนี่ยทางตัวชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องการบริหารจัดการมากนักเท่าไหร่รอบๆนี้จะได้คุยกันให้มันลึกขึ้นเพื่อให้งานเนี่ยเป็นงานของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับเส้นทางต่างๆของชุมชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะพูดคำว่าแบบถอดบทเรียนอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นคำที่แบบว่าน่าเคว้งทิ้งมากคำนี้ จะถอดสักกี่ปีก็ไม่รู้นะคะมันควรจะต้องทำกันอย่างจริงจังทำกันแบบว่ามีเป้าหมายชัดเจนได้แล้ว
0: คร
1: ับ ใช่ไหมคะคือเราไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเนสเซอรี่สำหรับใครอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำงานแบบว่าจริงจังแล้วก็ให้สำเร็จผล
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ทีนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันจะไปอีกแล้วไปไหนคะ
0: จะไปลพบุรีครับ
1: ไปส่งหมอปูเหรอคะคุณ
0: นี่แหละคือโอกาสที่เราจะใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวในชนระดับประเทศนะครับเนื่องจากตะกี้ผมเล่าไปแล้วว่าเราไปก่อตั้งสมาคมการท่องเที่ยวในชนภาคกลางขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แล้วพอปูไปลพบุรีภาคกลางดูแลชัยนาทสิงห์บุรี
1: แล้วก็ลพบุรี
0: แล้วก็ลพบุรีนะครับแล้วก็คุยกับทางท่านนายกท่านใหม่นะท่านนายกชัยวัฒน์นะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวเมืองภาคกลางว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไปส่งทางพอปูที่รักของพวกผมนะครับซึ่งทำงานกับชุมชนมาตลอดหลายเป็น10ปีนะครับเพราะชุมชนส่งเสริมนำหนุนมาตลอดเราดีใจเราอิจฉาที่คุณจะได้พอปูไปเพราะฉะนั้นเราจะไปส่งพอปูแล้วก็เชิญทางคนทำงานท่องเที่ยวชุมชนของภาคกลาง
1: มาเจอกัน
0: มาเจอกันมาทำความรู้จักกันแล้วก็ทำงานต่อกันได้เลยนะครับ
1: ไปเมื่อไหร่คะเนี่ยไปเมื่อไหร
0: ่
1: คะ
0: ก็เราจะไปส่งท่านวันที่6แล้วก็เดินทางวันที่4วันที่5อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อ
0: แวะระหว่างทางอีก
1: น่าสนใจนะคะน่าสนใจเพราะว่าแล้วก็ตอนนี้ของเราก็มีผอ.ใหม่เข้ามาด้วยนะคะในส่วนของทท.ชุมพรเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวคงต้องดูค่ะว่าในการสานต่องานเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหน
0: ก่อนจนพร้อมทำงานกับ
1: ใช่ก็ต้องมาพูดคุยกันก่อน
0: ค่
1: ะน่าสนใจมากๆอันนี้ในส่วนของชุมชนนะคะทีนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีนัดกันเนาะที่เราจะคุยในส่วนของสวีค่ะคุณจะลงลึกไหมคะการท่องเที่ยวของสวี
0: ครับก็ในส่วนสวีเนี่ยเนื่องจากเราคุยกันบ่อยเราก็เลยรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็คุยกันที่วัดดอนสะท้อนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คุยกันที่หลาดใต้ปาล์
1: ม
0: หลาดใต้ปาล์มก็คืออยู่ฝั่งคลองที่เป็นเขตอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอสวีทำงานกับเราด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาคุยที่ดอนสะท้อนความคืบหน้าที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือมีการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำนะครับแล้วก็มีการทำในเครือข่ายเราเรียกว่ากระเช้าท่องเที่ยวกระเช้าท่องเที่ยวก็คือว่าเราจะทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเนี่ยให้จับต้องได้แบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยนะครับอย่างเช่นว่าทุกชุมชนเนี่ยก็จะมีแฟ้มอยู่แฟ้มหนึ่งนะครับวันประชุมเนี่ยก็จะถือแฟ้มนั้นมานะครับทุกคนก็ปริ้นข้อมูลตัวเองออกมาเป็นกระดาษใส่ A4 ใส่อะไรก็แล้วแต่เป็นโปสเตอร์ประจำพันเป็นอินโฟกราฟิกเป็นอะไรก็แล้วแต่มันแล้วมันแลกกันแล้วก็สอดแฟ้มของตัวเองเอาของตัวเองให้คนอื่นทุกคนที่มาเนี่ยก็จะมีแฟ้มที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวของอำเภอสวีเนี่ยกลับไปเต็มแฟ้
1: ม
0: ไปตั้งที่เคาน์เตอร์บ้านตัวเองไปตั้งที่จุดรับแขกของบ้านตัวเอง

0: ามารถเปิดดูได้นอกจากอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยวางแผนว่าไอ้พรุ่งนี้เช็คเอาท์จากที่นี่ไปอ่ะจะไปที่ไหนต่อไปกินกาแฟที่ไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนไปนอนต่อที่ไหนหรือว่าไปทำกิจกรรมไปเวิร์กช็อปที่ไหนก็จะเห็นข้อมูลมีเบอร์โทรติดต่อมีข้อมูลมีเวลาในการที่จะทำงานครบถ้วนเลย
1: แสดงว่าในส่วนของสวีเนี่ยมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกันเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สามารถส่งต่อลูกค้าอะไรยังไงได้
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้รู้แต่เราก็คือนักเที่ยวที่มาเนี่ยต้องรู้ด้วยและสามารถที่จะไปนั่งคุยนักเที่ยวได้เลยเขาเปิดดูหน้านี้เขาสนใจอะไรเนี่ยสามารถอธิบายสามารถบอกสามารถแนะนำถึงเจ้าของบ้านถึงพ่อแม่เจ้าของบ้านได้เลยเพราะว่าเราไปเยี่ยมกันมาหมดทุกที
1: ่เรียกได้ว่ามีการลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเองแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรที่แบบว่าเป็นจุดเด่นหรืออันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมคะ
0: ก็ในส่วนเรื่องของจุดเด่นเนี่ยก็คือเรามีแหล่งเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าครอบคลุมครบถ้วนเลยนะครับอำเภอสวีเนี่ยเป็นอำเภอที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าจากภูผาสู่มานาทีนะครับตั้งแต่เราแบ่งการจัดการเนี่ยการบริหารงานเนี่ยนะของเป็น3โซนในอำเภอสวีก็คือโซนเขาก็มีรองประธานดูแลคนนึงก็มีน้องหยมสนปลื้มอุดมนะครับมีโซนหลาดโซนหลาดนะครับก็โซนที่เป็นตัวสวีตัวตลาด
1: ตั
0: วร้อยปีก็มีพี่กล้วยดูแลอยู่นะครับก็ตรงนั้น2ตำบลนะครับแล้วก็โซนเลนะครับโซนเลก็จะมีตอนนี้ก็จะมีพี่บอยนะครับมั่นคงของสเตย์ของบ่อคาก็ดูแลในส่วนของโซนเลอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมีประธานดูแลครบทั้ง3โซนในการที่จะทำงานเชื่อมกันนะครับเพราะเราจะสามารถที่จะดึงจุดเด่นของอำเภอสวีเนี่ยมาอวดได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็แต่ที่อยากที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับบางครั้งเนี่ยในหลายๆที่ในหลายชุมชนเนี่ยก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรที่ยังมากนักเราจะดึงได้เฉพาะกลุ่มอย่างรอบเนี้ยไปดอนสะท้อนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงในส่วนของทางท่านเจ้าวาดอำเภอสวีเนี่ยมีเจ้าวาดเข้าร่วมคือใครเราหลายท่านเลยนะครับหลายวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองหินดำดอนสะท้อนไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุสวีนะครับนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโยชนต่างๆที่เราพยายามที่จะดึงเข้ามาครับ
1: ตอนนี้นี่เรากำลังรอสายอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนโทรเข้าเครื่องพี่ไก่มาแล้วแต่ว่าต้องรอสักแป๊บนึงนะคะตอนนี้พี่โก้ของเรากำลังแบบว่าเวียนเฮดมากเลยนะคะ
0: ตอนเราจะไปไหนกัน
1: เราจะพาคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดที่สวีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบอะไรนะวิดีโอคอลเข้ามานะให้ได้เห็นบรรยากาศคุณต้องโม้หน่อยละค่ะว่าทุกวันศุกร์อะไรของคุณมีตลาดที่ไหนยังไงคะ
0: ครับก็เป็นตลาดที่เราคุยกันมานานนะครับแล้วก็ได้โอกาสเปิดจริงๆนะคือเป็นตลาดจริงๆแล้วเรียกว่ากรีนมาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดนักสีเขียวตลาดสีเขียวเพื่อที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวริมชนเนี่ยนะมีโอกาสพูดคุยนัดเจอกันนะครับแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเอาของที่ตัวเองอะไม่ใช้เนี่ยมาวางให้เป็นของส่วนกลางใครจะเอาไปใช้ก็ได้หรือเอาของตัวเองมาเติมอะไรต่างก็ได้นะเรียกว่าตลาดกรีนมาร์เก็ตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดใต้ปาล์มนะครับ
1: กรีนมาร์เก็ต
0: ใช่ครับเป็นตลาดท่องเที่ยวสีเขียว
1: อ๋อ
0: ตอนนี้เรา
1: คุยรู้เรื่องสวัสดีค่ะพี่จุ๋มคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ย
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ้า
1: โอ้โหเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้อยู่ตลาดที่ไหนคะเนี่ยคุณแนะนำหน่อย
0: ครับก็จะมีทางคณะกรรมการเครือข่ายของเรานะครับก็มี
1: ทางโน้นพูดแล้วให้ทางโน้นพูดกับไหมคะเดี๋ยวไม่ได้ยินเชิญค่ะ
2: เป็นมุมตลาดกรีนของเราจะจัดทุกวันศุกร์แรกของเดือน
1: ค่ะ
2: ตลาดแนวติ๊บๆนิดๆ
1: แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์แรกด้วยนะศุกร์แรกของเดือนเลยถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะศุกร์แรกของเดือนค่ะ
1: แนะนำตลาดหน่อยค่ะว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างแนะนำของในตลาดหน่อย
2: ค่ะค่ะสวัสดีนะคะพิมนะคะ
1: ค่ะคุณพิม
2: เจ้าของตลาดนัดนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยประสานงานแล้วก็ขอบคุณครูไก่ด้วยนะคะค่ะก็ตลาดนัดใต้ปาล์มกรีนของเรามีทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงแล้วก็เราก็อยู่จนถึงประมาณ2ทุ่มหลักๆก็เนี่ยแหละค่ะพันธมิตรก็เริ่มมาแล้วมีพี่จุ๋มปื้มอุดมนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณหลักท่ำสิงแล้วก็พวกงานคราฟงานอันนี้ของภาษาทำไม้นะคะก็วัตถุประสงค์ที่นี่ที่เกิดขึ้นมาก็ด้วยช่วงโควิดค่ะฟิล์มเดินทางต่างประเทศไม่ได้เราทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกระหว่างประเทศเราก็เดินทางไม่ได้เราก็

0: คิดว่าเราจะทำอะไรดีก็เลยคิดว่าอยากจะกลับมาพัฒนาพื้นที่ที่บ้านนะคะก็เลยมาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าพลูค่ะรอบๆเราก็จะ
1: มีดินน้ำด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช้หลักการของ

0: ปีที่แล้วเราเริ่มมีการแนวคิดกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนวิสัยแล้วก็ปรึกษากับทางครูไก่ด้วยว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาเป็นตลาดให้เป็นของชุมชนนะคะก็เลยเกิดตลาดกรีนขึ้นมาซึ่งเบื้องต้นเราจะมีทุกวันศุกร์แรกของเดือนก่อนหลักๆ ก็จะเน้นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่งานที่เป็นงานศิลปะหัตถกรรมนะคะปลูกผักอะไรขายเหลือกินก็เอามาแบ่งปันเหลือแบ่งปันเอามาขายนี่คือเจตนารมณ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้เป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่นี
1: ่
0: ท่านเสียไป10กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าเจตนารมณ์ของพ่อตั้งแต่เดิมก็อยากจะแบ่งปันในเมื่อเรามีพื้นที่ที่ค่อนข้างสะดวกในการเดินทางติดถนนเรามีอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำนะคะพอจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่รวมแหล่งน้ำด้วยแล้วก็จะเป็นจุดรวมทำให้ชุมชนมีพื้นที่ในการมาขายของขายสินค้าเกษตรที่เหลือจากบริโภคภายในครัวเรือนแล้วก็ยังเอามาขายสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: พอจะพาชมร้านค้าชุมชนเร็วๆสักสองร้านได้ครับ
1: ใช่
2: อยากเห็นว่าขายอะไรกันบ้างที่น่ะ
1: มีร้านอะไรน่าสนใจบ้างพาไปชมหน่อยค่ะ
0: ค่ะเริ่มจากร้านแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นเสียงจะดังหน่อยอันนี้ปกติจะมีข้าวแกงนะคะแต่วันนี้คุณยายเสร็จภารกิจนิดนึงก็ให้หาน้องๆที่บ้านมานะคะลูกสาวเองค่ะก็จะให้เด็กๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่บ้านง้อก็ในสวนนะคะกิจกรรมให้เพราะช่วงนี้เราปิดเทอมด้วยนะคะ
2: ร้านไหนต่อครับร้านไหนต่อเลย
0: กรรมของอันนี้จะเป็นมุมศิลปะนะคะก็จะมีพี่สาวร้านทำไม
1: ้เป็นอีโคปิน
0: ตัวตั้งตัวตีนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยจะมีเด็กบอลมาให้เด็กๆเล่นฟรีค่ะ
1: ค่ะ
0: มีเพ้นสีมีงานไม้นะคะเพ้นงานไม้แล้วก็มีพวกผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมไม่ต้องให้พี่สาวอันนี้เป็นผ้ามัดย้อม
1: นี่ผ้ามัดย้อมนะคะโชว์อยู่เป็นอีโคปรินท์ค่ะนี่น่าสนใจค
2: ่
1: ะ
2: ลายนี่ผมยังไม่มีที
1: สวย
2: ร้านต่อไปเลยครับมีอีกร้านไหม
0: อะไรนะ
1: นี่จะใกล้เที่ยงแล้วค่ะช่วยแบบว่า
2: อีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่ง
1: อาหงอาหารหน่อยนึงเดี๋ยวเผื่อใครขับรถอยู่จะได้เลี้ยวเข้าไปได้เลยค่ะ
0: อาหารเหรออ้าวนี่ต้นไม้
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้นไม้
0: พันไม้หลากหลายเป็นทั้งไม้ท้องถิ่นแล้วก็ไม้หายาก
1: ค่ะ
0: หายาก
1: ดูแล้วร่มรื่นนะคะที่นั่งแบบสบายเลยอ่ะเก้าอี้แคมปิ้งค่ะ
0: ทีนี้จะเริ่มจะของกินละ
1: มันใกล้เที่ยงแล้วค่ะเราต้องยั่วยวนกันหน่อย
0: เอาที่ปลูกยั่วยวนสวนดำพบเกษตรอินทรีย์นะคะจะเป็นสวนอินทรีย์ของประจำตำบลแล้วก็ระดับประเทศของนี้นะคะ
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: เอามาจากในสวนค
1: ่
3: ะ
1: โอ้อันนี้เอาไปทำแบบทอดมันหัวปลีอร่อยมากเลยเนาะ
2: ผมไปนี่ผมขนกลับมาเต็มหมดเลยทุกอย่างเลย
1: ส้มจี๊ดส้มจี๊ด
2: ลูกใหญ่มากเลยครับ
1: ลูกใหญ่มาก
0: ส้มจี๊ดนะคะ
1: ค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ไข่เป็ด
0: เป็ดค่ะ
1: โอ้โหนี่ถุงนี้เท่าไหร่คะเนี่ย
3: แพงละ150บาทค่ะ
1: โอ้ราคาถูกไข่ไก่มาตอนนี้ไข่ไก่ก็ปรับราคาแล้วนะคะตายแล้วอยากจะบอกว่าจบมาจังเลย
2: เดี๋ยวเราไปทำนี้เนี่ยมีหนึ่งค่ำครับมีหนึ่งค่ำ
1: สองทุ่มนะถึงสองทุ่มค่ะคุณฟังหาใครที่ดู Facebook ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะสรชุมพรของเราพามาเที่ยวตลาดพีนมาร์เก็ตค่ะสุกแรกของเดือนหูกล้วยเขาตายเล็บมือจะขนาดไหนคะน้าถ้าเกิดเล็บมือนางใหญ่ขนาดนั้นนะคะ
2: แล้วทุกสวนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับไร้สารนะครับดูใช้น้ำส้มควันไม้ใช่อะไรต่างๆเป็นธรรมชาติหมดเลย
1: ค่ะ
2: ครับไร้สารเคมี
1: สุดยอดเลยค่ะโอ้แล้วนั่นก็คือน้ำที่น้ำหมักใช
2: ่ใช่ใช่ใช่ครับเราใช้แบบธรรมชาติหมดเลยตลาดกรีนมาร์เก็ตเลยของเราเจ็ดแท้เลย
0: พวก
3: ไม้ที่เขาจากไม้ในแปลงของตัวเองค่ะ
1: ค่ะโหยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นอีกทีนึง
0: ค่ะอันนี้ก็พักสวนคั่ว
1: ขอบ
0: ค
1: ุณค่ะขับมือสดๆงาม
0: ๆติดปากย่องแล้วปลูกเองขายเอง
1: คือที่บ้านที่สวนมีอะไรก็เอามาตั้งขายกันเลยเนาะสมชื่อกับเป็นตลาดกรีนมาร์เก็ตจริงๆเลยนะคะเนี่ยหุ้ยถั่วฝักยาว
0: ปาก
1: ก็10บาท

0: เดี๋ยวเราไปกันเถอะ
1: เฮ้ยโอ้ยถูกมากเลยอ่ะมัดใหญ่มาก
2: อยากให้ได้กินของถูกกันค่ะสวนเองขายเองทำเองหมดค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวคงต้องฝากหัวหน้าก้อยกับพี่ก้อแล้วล่ะค่ะทำยังไงที่เราไลฟ์สดอยู่แล้วเราสามารถซื้อขายผ่านตรงนี้ได้เลย
2: อันนี้มะเขือพวงค่ะถุงละ10 บาท 10 บาทการที่สวนเอง
1: มะเขือพวงลูกนึงเมื่อกี้ดิฉันนึกว่าส้มจี๊ดนะเนี่ยลูกใหญ่มากอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่เราตื่นเต้นนะครับตอนนี้คนรอบห้องส่งเนี่ยตื่นเต้นหมดเลยนะครับตลาดเรา
1: เม็ดใหญ่มากเลยอ่ะ
3: ค่ะ
1: น่าซื้อทุกอย่างเลยอ่ะ
2: เราจะมันภูเขาแต่เราก็มีกะปินะคะอาจารย์ไก
1: ่ใช่ค่ะเพราะเรามีเครือข่ายค่ะเราสามารถมีกะปิขายได้เรามีเครือข่ายของเราคุณขาประตูเค็มของคุณไม่เอามาขายเลยนะ สองตัว
0: ให้ชาวสวนเขาขายก่อนครับ
4: ของพันช่างอันนี้ก็มีของพันช่างค่ะ
0: ของพันช่างเครือข่ายเราครับ
4: เจ้าของไม่อยู่ตอนนี้เรามาช่วยกันขายค่ะ
1: เยี่ยมมากใส่อุ้ยแล้วคัดน้ำแบบโบราณเลยนะคะน่านั่นขวดเท่าไหร่คะน้า
4: ปลาขวดแรกมีน้ำเบยด้วย
1: เห็นไหมขวดเท่าไหร่คะ
4: ขวดเท่าไหร่200
2: ค่ะ
1: 200สุดยอดโอ้ยหิวขอข้าวร้อนๆเลยได้ไหมอ่ะ
4: พอจ
1: ้
4: ะ
2: ไปขนมจ้า
4: อันนี้ก
2: ็ชิม
4: กระเช้าโอ้อันนี้ชิมนะคะใครมาตลาดเราตอนนี้ค่ะแบ่งปันค่ะลองกองก้อยเล็บมือนางนะคะอันนี้ชิมฟรี
0: ชิมฟรีครับอันนี้ชิมฟรี
1: โอ้มีชิมฟรีด้วย
0: ผมชิมทีละประมาณ 2-3 โลครับ
1: เดี๋ยวหัวหน้าก้อยจะพาทีมงานสวทไปที่ตลาดเลยนะคะจบรายการนี้แล้วอ่ะไม่ได้ยินหรอกคำนั้นอ่ะ
4: ตอนนี้เดี๋ยวคุณยายนะคะปกติเราจะมีขนมจากแต่ตอนนี้คุณยายกำลังเตรียมพื้นที่อยู่ค่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: ข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวขาวคะ
4: ดำหรือข้าวเหนียวขาวคุณยายขายข้าวเหนียวขาวแต่ใส่มะพร้าวกะทิด้วยค่ะ
0: ว้าว
1: คุณขับรถจากนี่ไปกี่นาทีอ่ะ
0: 20กว่านาทีครับ
1: จริงเหรอ
4: ค่ะแล้วก็ปกติตรงนี้เราก็จะมีในกระท่อมนะคะพอดีมีพี่คนนึงก็อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงนี่แหละเขาก็เป็นร้านที่รับนวดแผนไทยนะคะเราก็จะให้ใช้เป็น
1: รู้ได้ยังไงว่าไหล่ติดเนี่ยนั่งนวดไปตลอดเนี่ย
4: ค่ะใครเหนื่อยแล้วก็นวดในกระท่อมน้อยของเราได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เหมือนกันอันนี้ของพี่ของป้าจ้อย
1: ค่ะ
4: ป้าจ้อยมาแล้ว
1: มีอะไรให้กินมั่งอ่ะมีอะไรที่ไปแล้วกินได้มั่งคะเนี่ย
4: เอามีค่ะกาแฟชาเดี๋ยวเอาของป้าจ้อยแป๊บนึงนะคะ
1: ได้ค่ะได
0: ้ป้าจ้อยดอกไม้เยอะครับป้าจ้อยดอกไม้เยอะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
4: เกษตรอำเภอนะคะนี่ป้าจ้อยแนะนำหน่อยป้าจ้อยมีอะไรคะ
1: มีอะไรบ้างคะ
5: มีไม้ประดับแล้วก็มีผักบ้างเล็กน้อยมีไส้เดือนค่ะ
4: เอาไปประจำมีมูล
5: ควรไส้เดือนขึ้นช่าย
4: มีขึ้นช่ายนะ
5: ปืนพลาสติก
1: ก็คือพวกพืชผักแล้วขายเป็นกระถางไปเลยใช่ไหมคะ
0: เรามีหลายรูปแบ
1: บ
0: แล้วสังเกตเลยว่าทุกร้านเนี่ยก็คือเป็นอินทรีย์เป็นไร้สารเป็นปลอดภัยหมดเลยครับ
4: ค่ะผู้ไก
0: ่ครับผม
4: ขอพี่จุ๋มเอาการ ท่องเที่ยวมาท
0: ั้
4: งอำเภอเลยค่ะ
0: เยอะมากเลยแถมที่เราพูดถึง
1: กัน
0: ใช่ครับ
1: มีนักท่องเที่ยวแบบที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาบ้างไหมคะเป็นนักท่องเที่ยวจากที่อื่นแบบแวะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ
4: ขาจรมีวันนั้นมีฝรั่งมาเขาว่าเขาพักอยู่แถวทุ่งวัวเล่นน่ะนะคะจะมาวันนั้นมาแล้วเราก็เลยทำไงดีอ่ะเขาก็บอกอยากดูธรรมชาติแล้วก็พาไปนู่น
1: ค่ะ
4: นู่นเลยค่ะพาสดๆจากข้าวก็รู้สึกเขาจะ enjoy eating กับมะพร้าวสดๆจากสวนเราพอสมควรค่ะ
0: ทางลูกค้าของกลุ่มของวิลล่าวาริสของน้องคม
1: ก็สนใจใช่ไหมสุดยอดเลยค่ะนี่แหละค่ะแล้วเขาชอบจริงๆนะแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้เนี่ย
4: ก็ช่วยแนะนำกันนะคะว่าต้องไหนมีอะไรเหมือนใครมาที่นี่เราก็จะแนะนำเพื่อนๆในกลุ่มเหมือนกันของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสวีนะคะแล้วก็ของจังหวัดชุมพรเราก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปทีนี้ของกินแล้วค่ะอันนี้จะเป็นหลงรักเขาตอนนี้หลงรักเขากำลังมูฟของมาอยู่ค่ะเพราะร้านเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะคะก็สแตนบายทุกร้านกันตอนนี้

0: ราช่วยกัน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการตั้งร้านนะเน
2: า
1: ะ
2: ครับใช่ใช่ครับยังไม่คนจะยังไม่มาคนจะมาเราไปสองไปเยอะแหละ
1: จริงหรอเขาไม่กินเที่ยงกันหรอคุณเขาไม่กินเที่ยงกันหรอคะคุณพิม
3: หลอกเด็กคุ้มหลอกเด็กค่ะ
4: จริงค่ะแต่ว่าตลาดเราอะค่ะปกติให้พ่อค้าแม่ค้าเขาจัดร้านนิดนึงแล้วก็สักประมาณเกือบบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็อย่าง
2: น
1: ี้มันต้องมีขนมจีนผักเยอะขนาดนี้มันต้องมีขนมจีนแล้วก็ผักยาวแบบนี้เลยผักสดสดดูสิไง
4: ขนมจีนที่อาทิตย์ที่แล้วของนัดที่แล้วค่ะเราจะสลับค่ะบางอาทิตย์ก็จะเป็นข้าวแกงจะเป็นขนมจีนก็แล้วแต่แล้วก็ผลไม้อะไรคือเราจะเน้นตามฤดูกาลแล้วก็เอาจากสิ่งที่เรามี
1: เหมือนข้าวยำอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเห็นผักเยอะมันก็ต้องไม่หนีข้าวยำขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
4: มีอาทิตย์แล้ว
1: อันนี้อะไรคะเนี่ยร้านกาแฟเหรอคะ
2: กุหลาบกุหลาบ
1: กุหลาบ
2: กุหลาบ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขายอะไรเอ่ย
2: อร่อยมากชา
1: อ๋อชากุหลาบ
2: ชากุหลาบชากุหลาบอร่อยมากครับ
1: เขาบอกว่าถ้าดื่มเนี่ยจะทำให้เหงื่อหอมเลยค่ะ
2: อันนี้เป็นทำสิงนะครับอยู่เขตอำเภอเมืองทะเบียนแม่อำเภอเมืองครับก็มาร่วมงานกับเครือข่ายสวีเรา
1: โอ้สุดยอด
2: ขายดีไหมครับวันนี
5: ้ก็นี่ครับคุณยายลูกค้าประจำมาพ
2: ักผ่อนนี่เยี่ยมเลยครับ
4: ลูกค้าแบบจัดร้านยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าลูกค้ามาแล้ว
1: ลูกค้ามาก่อนแล้วนะคะลูกค้าจะเหมาแล้ว
4: รู้จักตลาดนี้ได้ไงคะ
6: เกษตรตำบลแนะนำ
2: ค่ะว้าวขอบคุณมากครับ
4: คุณยายได้ของที่ถูกใจไหมคะชอบไหม
6: ชอบมาก
4: ชอบ
6: โอ้ยมาทุกครั้ง
4: มาทุกครั้งอ๋อขอบพระคุณนะคะคุณยายเรามีสุข
1: แรกใช่ไหม
2: ครับสุขแรกของเดือนครับ
1: แล้วสุขอื่นอ่ะ
2: ก็เราแค่ทดลองไงเราเพิ่งเริ่มทำกันแค่2 ครั้ง 3 ครั้งเอง
1: คุณปักหมุดไปยังไงคะเนี่ยต้องปักหมุดไปไหน
2: ก็มีหลักใต้ปามเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ว่าเป็นกินมาร์เก็ตกินมาร์เก็ตหลักใต้ปาม
4: แล้วนะคะใต้ปามกรีนค่ะ
2: ใต้ปาม
5: เดี๋ยวผมต้องไป
1: เอาซีเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยสนใจนะอยากไปนะคะต้องแบบว่าปักโลเคชั่นแล้วก็ตามเข้าไปเลย
2: ได้ครับ
1: กุหลาบทั้งสีนี่ดิฉันยังไม่เห็นของกินเลยนะเนี่ย
2: ยังไม่เปิดตลาดเต็มที่ทีนี่จับอยู
1: ่ไม่ดิฉันรู้สึกว่ามันเสียโอกาสเพราะมันกำลังจะเที่ยงถ้าคุณโชว์ของกินเนี่ยคนจะไปที่คุณตึมเลยเพราะไปกินเที่ยงพอดีขับรถไปอีก
2: ไปบ่ายโมงบ่ายสองมีให้กินครับ
1: โอเคได้ก็ได้นะคะพี่โก้ตั้งท่าแล้วนี่ค่ะพี่โก้ตั้งท่าแล้วเตรียมตังค์เป็นฟอนแล้วค่ะพี่โก้กับพี่ก้อยนะคะจะไปเนี่ย
4: ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของตลาดใต้ปาล์มกรีนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเข้าประมาณช่วงบ่ายๆเราก็จะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี
1: ้
4: ส่วนว่าตลาดที่เป็นตลาดโซนทั่วไปของเราก็แม่ค้าเรามีแม่ค้าอยู่ประมาณ100 ร้านตอนนี้นะคะในตลาด
1: ก็จะค่อนข้างนั้นเหรอคะ
2: อันนี้เป็นตลาดชาวบ้านทั่วไปแต่ที่กรีนเราจะคัดมา
1: ค่ะ
2: โอเคขอบคุณทุกท่านเลย
1: ขอบพระคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวให้ทุกท่านจัดร้านก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาขอบคุณพี่จุ๋มพี่วิมด้วยนะคะ
2: เยี่ยมมากเลยสวี
1: ขอบคุณพี่กล้วยด้วยเพราะพี่กล้วยแนะนำบอกว่าเออให้ไลฟ์สดกันเข้ามาไหมอะไรเงี้ยอยากให้เห็นบรรยากาศสดๆขอบพระคุณมากอาถามคุณอีกทีนึงปักโลเคชั่นไปยังไงคะเนี่ยที่เนี่ยก็จะไป
2: ค้นหาหลาดใต้ปาล์มหรือไม่ก็ใต้ปาล์มกรีนมาร์เก็ตได้เลย
1: ใต้ปาล์มกรีนมาร์เก็ตจะขึ้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับขึ้นมาเลยครับขึ้นเลยครับ
1: จากสวทไปนี่ไม่ไกลใช่ไหมคะ
2: ประมาณสักไม่เกิน20 นาทีครับไม่เกิน20 นาที
1: 1 นาทีสุดท้ายแล้ว
2: เราไปทางหมายจอนะครับ
1: สุกแรกของเดือนเท่านั้น
2: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นสุกต่อไปตลาดไหน
2: เรายังมีสุกเสาร์อาทิตย์ที่หลาดเลที่ท้องตะโนดหมู่2ตำบลด่านสวีครับ
1: อุ้ยดิฉันไม่ได้โปรโมทงานให้น้องโต้งเลยอ่ะ
2: สุกเสาร์อาทิตย์ไปคราวหน้าไปคราวหน้า
1: เวลาหมดแล้วน้องโต้งค่ะเพราะว่าไองานวิ่งแสงแรกของน้องโต้งที่ปากน้ำชุมมอนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะดิฉันก็แบบว่าตอนนี้ใครสนใจสมัครนะคะมีเดินวิ่งแสงแรกนะเขามัดซีปากน้ำชุมพรอย่าลืมนะคะ
2: ทำมาหลายปีแล้ว
1: ใช่เข้าไปได้ไปดูที่เพจของน้องโต้งได้นะคะน้องโต้งมวยไทยกันได้เลยวันนี้เวลาของอบจ.พบประชาชนหมดลงแล้วค่ะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะกับพี่ไก่ครูไก่ว่าที่พันตรีวัชรินทร์แสวงการนะคะเลขานุการนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณเสกสรรบัวคลื่นนะคะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

บายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกระสอบทรายที่ชัยนาทพังทลายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก5เซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อน

0: ายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกระสอบทรายที่ชัยนาทพังทลายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก5เซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.ค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.ค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูก

0: เองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทมนะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทมเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทมอีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้ง2ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาว่าจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน 6:00 นค่ะที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย3ถึง4โมงเย็นวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชะโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
0: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันทร์แล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบล

0: โพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะพอตอนนี้น้ำก็สวน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองโผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายโผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้นายกได้สั่งเร่งสำรวจประเมินความเสียหายหลังจากน้ำลดแล้วก็จะประชุมไม่เว้นวันหยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปพช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตั้ง

0: ามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจาก2ฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปภ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวนะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มกล้าวติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มกล้าวซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลอง1ก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มกล้าวใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2-3วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าคลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะมีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะกรณีที่รองศาสตราจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลองจันทน์นั้นน้ำแห้งเพราะมท.4ไม่ใช่เพราะกทม.นายวรสิทธิ์บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะนำมาเถียงกันนะคะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะวันนั้นก็มีการหารือร่วมกันเพราะตามแผนเมื่อคลองสายหลักลดลงสูบน้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
0: ด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่าน LINE @traffyfrongdoซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายกชนันท์บอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านทราฟฟี่ฟองดูโดยเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถล้างทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้ง

0: ความจำนงขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทางภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคนได้เมื่อ

0: 1990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมะกอเสงโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักอยู่นะคะโดยประมาณ 6:00 ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนค่ะต่อมาประมาณ 7:30 กำลังกรีดยางนะคะก็มีคนร้ายซุกอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธรอบยิงค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 3:00 ค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูรานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งการพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแผ่นทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันต์โรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ปมสินบน40ล้านบาทช่วงนึงค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันต์โรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวนายรังสิมันต์ออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะ

0: ุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของสส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันโรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10 โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหาของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่องการปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1-2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำรวมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะนับเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือวอชิงตันจะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉวังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือรูสเซเวลไปถึงเรือวอชิงตันก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

0: ายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขามองว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการค่ะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิฉันดาราการทองเลี่ยมลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุร

0: เจอโซมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเช่นเคยค่ะตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันนี้นะคะไวมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
0: ค่ะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่ในขณะนี้ค่ะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะต่างจังหวัดค่ะชุมพรระนองภูเก็ตนะคะนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงจังหวัดตรังยะลานราธิวาสครบยังพี่กระบอกพาไปครบไปยังสงขลาย
2: ังไม่ลบ
0: พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวคราวกันสักหน่อยค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก่อนที่จะได้ไปเจอกับพี่ๆน้องๆนะคะจากจังหวัดอื่นๆกันต่อนะคะสัปดาห์นี้ค่ะสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายมาวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะมีข่าวหลากหลายประเด็นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งข่าวหนักข่าวเบาค่ะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมพร้อมกับวันนี้เราสองคนจะมาโปรโมทนะคะในส่วนของรายการใหม่ของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะน้องหมอ
2: ใช่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆแล้วก็ไม่ใช่รายการใหม่หรอกเป็นรายการเดิมแต่เราปรับเปลี่ยนเวลาแล้วก็ขยายเวลา
2: ะ
0: นะคะพูดแล้วก็พูดเลยดีกว่าไหมคะ
2: ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการน่าสนใจนะคะน่าสนใจมากขึ้น
0: ใช่โดยใช้ชื่อว่ารายการบอกข่าวเยาวรุ่นเหมือนเดิมนะคะให้น้องหมอกโปรโมทนิดนึงว่าเราเปลี่ยนเวลามาเป็นเวลาไหนวันเสาร์เหมือนเดิม
2: ใช่วันเสาร์เหมือนเดิมเดี๋ยวปรับเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็1ชั่วโมงเต็มๆเลยได้ฟังข่าวสารของเยาวรุ่นคนเก่งนะคะของแต่ละจังหวัดซึ่งสัปดาห์นี้ก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายกับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
2: ก็มีช่วงเวลาเราแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบข่าวที่เราอัปเดตก็คือ4อัปเดตซีอัปเดตบางคนงงอีกว่าซีคืออะไรนะคะซีก็คือเป็นคำที่เราเล่นคำมาจากเจเนอเรชันของเจนซีเป็นเจเนอเรชันของเจนซีที่จะบอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเยาวรุ่นวัยรุ่นนะคะซีอัปเดตก็จะเป็นข่าวสารนะคะเป็นข่าวสารของน้องๆเยาวชนคนเก่งในหลากหลายพื้นที่ที่เอามาอัปเดตในช่วงแรกกันค่ะ
0: ค่ะแต่ก็คือซีอัปเดตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องๆเจนซีเป็นเยาวรุ่นวัยรุ่นก็จริงแหละแต่ถ้าหากว่ามีข่าวสารที่เกี่ยวกับน้องๆเบบีนะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการเนาะเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็อาจจะติดตามรับฟังรายการอยู่รายการเนี่ยจะมีทุกวันเสาร์คือจากเดิมเนี่ยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะ
2: คะ
0: เราขยายเวลาเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะดูน้องเนเน่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่มากความสามารถแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดให้กับประเทศได้เราจึงจะหยิบข่าวสารมาอัปเดตกันนะคะส่วนช่วงที่2
2: ช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงของ Listen to Seeเป็นเสียงของอยากเยาวชนจากวัยรุ่นที่อยากคุ้มฟังทุกคนได้ยินได้รับฟังนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากน้องๆเราก็จะเอาน้องๆที่มีผลงานโดดเด่นนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดต่างๆหรือว่าน้องๆที่เป็นเยาวชนต้นแบบมาพูดคุยกันในรายการให้ทุกคนได้ฟังเสียงสัมภาษณ์กันสดๆค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะแบบนอกจากมาคุยกันในรายการแล้วนะคะก็อาจจะฝากคลิปเสียงมาเนา
2: ะ
0: เหมือนสัปดาห์นี้ของสุราษฎร์เนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่สะดวกในการมามานั่งพูดคุยกันเต็มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆก็น่ารักนะแบบส่งเสียงหล่อๆเท่ๆสวยๆมา
2: ให้
0: เราได้ติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามวันเสาร์นี้ก็แล้วกันค่ะจะเป็นเรื่องราวของเยาวชนเยาวรุ่นคนเก่งในเรื่องอะไรด้านอะไรก็ฝากติดตามนะคะช่วงที่3
2: เป็นช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเลยก็คือช่วงของซีไวรัลค่ะ
0: oh.
2: ช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ฮิตตามกระแสต่างๆที่น้องๆวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเจนซี

0: ที่เขามีกระแสกันว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของอะไรกระแสเรื่องไหนมาแรงเช่นจะเป็นบทเพลงไหนที่เป็นเพลงยอดฮิตนะคะก็จะปะปนรวมกันในช่วงนี้ให้ทุกคนได้อัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะหรือว่าการกระทำที่แบบวัยรุ่นกำลังแบบเป็นกระแสหรือว่าอาจจะเป็นคำที่หยิบมาพูดกันตอนนี้เหมือนอะไรนะสาดไปสมาชิก
0: สาดไปสมาชิกสาดจนน้ำท่วมเลยเห็นไหม
1: เราจนแบบรุ่นคนละเจนแต่ก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าสาดไปสมาชิกคืออะไรเอ๊ะไม่ใช่สงกรานต์นะสาดไปสมาชิกคืออะไรอ๋อจัดไป
0: ใช่บางคนแอบแซวว่าสาดสาดกันเยอะจนน้ำท่วมฝนตกไม่หยุดเลย
1: นั่นนะสิเป็นเพราะคำนี้หรือเปล่าก็ติดตามกันได้ทั้ง3ช่วงเลยตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มแต่เราจะไม่ได้อัดแน่นด้วยสาระนะคะ1ชั่วโมงก็จะแบบมีภาพความบันเทิงก็จะมีเพลงที่แบบเพลงวัยรุ่นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ยุค 80-90 นี่ห้ามขอในชั่วโมงนี้เราจะไม่เปิด
0: ไม่เปิดไม่ได้
1: เราจะเปิดให้เฉพาะวัยรุ่นเอาใจวัยรุ่นกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะที่ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายในกองอากาศเทปแรกของช่วงเวลาใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
4: เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นบลัชสไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุย

0: อย่าพลาดนะเยาวรุ่น
1: เราจัดรายการเราก็เนียนๆเป็นเยาวรุ่นไปด้วยนะคะน้องหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีโอกาสใช้เสียง2สวัสดีค่ะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช้เสียง2ใช่มั้ยขนาดน้องหมอพูดเองยังรู้สึกว่าเอ้ยทำไมตัวเองเสียงแบบเด็กจัง
2: เด็กเลยแบ๊วเกิน
1: แบ๊วเกินอะไรอย่าง
2: เง
1: ี้ยพยายามแบบเนียนๆกันไป
2: ค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารเรื่องแรกของเรากันเลยค่ะไปกันที่จังหวัดสงขลาก่อนเลยนะคะที่สงขลาค่ะพี่ดีเจแจ็คลักษณะอสมทจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ฝากข่าวมานะคะเข้มงวดตอนนี้สงขลาเข้มงวดมากเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย4อำเภอชายแดนค่ะบูรณาการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพานะคะมุ่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ค่ะจากพี่แจ็คลักษณะอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเสียงเพอชายแดนบริการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพามุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรณีเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ริมทางหลวงหมายเลข43หมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงจังหวัดสงขลากับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางจังหวัดสงขลาได้เร่งประสานหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยณห้องประชุมหมออนามัยชั้น2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่43หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตัวแทนฝ่ายปกครองตำรวจและทหาร3ฝ่ายจากพื้นที่4อำเภอเทพานาทวีจนะและสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานทบทวนแผนและยกระดับมาตรการความมั่นคงรับมือเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มงวดด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยต่อสถานการณ์จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแผนแนวทางเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเข้มงวดพร้อมเร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย

ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่นโยบายหลักยังคงเน้นย้ำการสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางด้านของนายสราวุธสุนพงศ์นายอำเภอเทพาได้รายงานเหตุการณ์อย่างละเอียดว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา

0: เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อนำไปขยายผลทางคดีภายหลังเกิดเหตุในงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราและเฝ้าระวังครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักจุดยุทธศาสตร์และแหล่งชุมชนพร้อมทบทวนปรับแผนการปฏิบัติงานของจุดตรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการเป็นสำคัญขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรเทพาได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับฝ่ายปกครองอาสารักษาดินแดนและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเพิ่มมาตรการการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมและสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมดึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมกันแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติซึ่งจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในเชิงป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยมอบหมายให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเหตุก่อกวนในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรายงานเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถประสานงานการทำงานสนับสนุนและก็เข้าดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลและภาพเหตุการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยและการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการกับสัญลักษณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อกวนตามขั้นตอนที่เหมาะสมรวมทั้งเพิ่มการดูแลพื้นที่ราชการและสถานที่สำคัญที่อาจมีความเสี่ยงเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณค่ะข่าวสารในพื้นที่นะคะจากพี่แจ็คลักษณะอสมทสงขลาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวประกอบจากเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของความมั่นคงค่ะน้องหมอกเดี๋ยวมากันที่จังหวัดระนองก่อนเลยแล้วกันเนาะที่ระนองค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงเหมือนกันภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค่ะมีการขยายผลจากคดีไอซ์ 2.4 ตันนะคะตรวจค้น5จุดแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณเนี่ย77ล้านบาทเลยค่ะน้องหมอกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ10โมงเช้านะคะที่แพปลาหมู่ที่5ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนาราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมแถลงผลการปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค่ะซึ่งก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกแล้วก็ฝ่ายปกครองดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อที่จะสืบสวนขยายผลแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะซึ่งการแถลงผลการปฏิบัติครั้งนี้มีนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทวัฒน์สุคันธรสผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมแถลงผลการดำเนินงานไปเมื่อวานนี้สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเนื่องจาก DSI ก่อนหน้านี้กองคดียาเสพติดร่วมกับปปส.ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กองทัพเรือได้มีการจับกุมยาไอซ์ประมาณ 2.4 ตันในพื้นที่นะคะมีมูลค่าส่งออกเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพร้อมผู้ต้องหา8รายมีการขยายผลสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะคะแล้วก็พบพฤติการที่มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเลยจึงได้มีการดำเนินสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วงวันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะจากการตรวจค้นเนี่ยก็ ามารถตรวจยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเรือประมงมากถึง50ลำด้วยกันที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกประมาณ30คันค่ะบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดแล้วก็อายัดได้เนี่ยมากถึง77ล้านบาท

0: เลยจากการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นการสกัดกั้นตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่ใช้เส้นทางทะเลตลอดจนติดตามทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของกระบวนการทางกฎหมายซึ่งการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชื่อมโยงของทรัพย์สินแล้วก็การกระทำความผิดเพื่อที่จะดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
1: ไปตาย
2: ไปมายไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ักทาย FC เราด้วยนะคะน้องต้นน้ำพี่ดวงกมลน้องเต้พี่มนัสนะคะติดตามอยู่บอกว่าวัยรุ่นผมวัยรุ่นยุค80วัยรุ่นยุค80เนี่ยก็เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นก็คือเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแล้วนะน้องหมอกพี่มนัสเนี่ยแต่ก็ติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นได้นะคะจะได้แบบว่าตามทันหลานเวลาหลานพูดอะไรอ่ะเราจะได้เข้าใจลุงมนัสหรือว่าตามนัสสาดไปเลยสาดไปเลยค่ะตาอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าต้องมานั่งงงว่าคืออะไรพี่เดือนพี่จรินด้วยสวัสดีค่ะน้องหมอกพากันไปที่จังหวัดไหนต่อคะ
1: ไปที่จังหวัดตรังกันค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะในวันนี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะเกี่ยวกับการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 14:00 น.นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟในการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณลานโปรโมชั่นบริเวณทางหน้าทางเดินธนาคารกสิกรไทยชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมอบหมายให้มีกรมการพัฒนาชุมชนออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนเลยนะคะเข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณสถานที่ที่จัดพิธีค่ะทางนี้ในส่วนของจังหวัดตรังได้กำหนดรูปแบบดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้รูปแบบของดอกกุหลาบและกำหนดแบบสำหรับช่อดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้รูปแบบของดอกสีตรังค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของจังหวัดตรังการจัดกิจกรรม King of ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาค่ะในการร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติค่ะค่ะต่อไปอีกข่าวนึงนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยู่ในจังหวัดตรังหรือว่าบริเวณจังหวัดใกล้เคียงค่ะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วนะคะสำหรับเปิดรับสมัครรอบโควต้ากีฬาและดนตรีในปีการศึกษา2570ค่ะโดยใครที่มีความสามารถด้านกีฬาหรือว่ามีใจในการรักในเสียงดนตรีนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปค่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังใครที่อยู่บริเวณรอบๆใกล้เคียงหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดก็สามารถไปร่วมสมัครกันได้ค่ะพร้อมกับพัฒนาความสามารถและก้าวสู่อนาคตในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ค่ะมีหลากหลายคณะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะเปิดการศึกษาใหม่ก็สามารถสมัครเรียนกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะสนใจก็สมัครกันได้สวัสดีพี่อดิศักดิ์ด้วยนะคะพี่อดิศักดิ์ไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนเอ่ยบอกว่าจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีมาเที่ยวดอนสักพรุ่งนี้อากาศสุราษฎร์เป็นไงบ้างถ้าอากาศวันนี้แดดดีค่ะร้อนเลยค่ะพี
1: ่
0: พรุ่งนี้ก็ภาวนาให้แดดดีเพราะอยากให้พี่ได้มาเที่ยวดอนสักมาเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าฟังจากอุตุแล้วอุตุเตือนฝนเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมเราก็ภาวนาให้ช่วงนี้ไม่มีฝนก็แล้วกันนะคะพี่ๆจะได้มาเที่ยวกันสวัสดีพี่อำนวยนะคะหรือว่าพี่ไรโรบัสต้า

0: ชัยราชพี่อำนวยจากประจวบคีรีขันธ์ค่ะทีมโรบัสต้าประจวบตัวเป็นๆนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันพี่น้องชาวประจวบนะคะอ่ะของน้องหมอกยังมีล่องใต้ไปไหนอีกบ้างคะ
1: มีจังหวัดพัทลุงค
0: ่
1: ะ
0: ไปพัทลุงกันค่ะ
1: ไปพัทลุงกันนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็มีข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลในการประมูลอากรรังนกอีแอนค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการประมูลที่จัดขึ้นครั้งที่3แล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 11:00 นนายโชคชัยรักเกลือปลัดจังหวัดพัทลุงแถลงผลการยื่นซองเสนอราคาการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนครั้งที่3โดยใช้วิธีคัดเลือกค่ะณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันรับทราบแล้วก็ดูผลการดำเนินงานค่ะสำหรับการประมูลครั้งนี้นะคะจังหวัดพัทลุงกำหนดระยะเวลาให้สัมปทาน5ปีกำหนดราคากลางไว้ที่450ล้านบาทค่ะและหลักประกัน20ล้านบาทโดยได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจรับเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่21ถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะและก็มีกำหนดการยื่นซองเสนอในวันที่1ตุลาคม2569นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะในเวลา 9:00 นถึง 11:00 นนะคะแต่ผลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาในการยื่นซองแล้วเนี่ยไม่ได้มีผู้ใดเข้าร่วมหรือว่าเข้ายื่นซองเสนอประมูลนะคะซึ่งปลัดจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะทางคณะกรรมการจะนำเสนอผลการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรับทราบก่อนนำสู่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็คือข่าวสารจากพัทลุงนะคะขอบคุณพี่ดีเจจ้าจ๋าด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานสายใต้นะคะทุกจังหวัดเลยก่อนหน้านี้เป็นของที่จังหวัดตรังใช่ไหมคะของจังหวัดตรังเนาะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะฟังมาจากคลื่นอสมทชุมพรด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้ FC เราน่ารักมากแล้วมาส่งกำลังใจเดี๋ยวช่วงนี้มากันที่สุราษฎร์ธานีกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมงานนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนค่ะเมื่อวานนี้6โมงเย็นค่ะที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมงานนะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีในนามของข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวไทยสุราษฎร์ธานีด้วยโดยมีนะคะหม่อมราชวงศ์วังจื้อเจียงค่ะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็นางภาสินีโอภาสรังสรรค์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประเสริฐอุ่นประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานด้วยค่ะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่านะคะก็ได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนได้แสดงให้โลกเห็นถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็สังคมสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่อย่างรากลึกมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดมาโดยตลอดค่ะพร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลจีนพี่น้องชาวจีนทุกคนแล้วก็ขอให้มิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนยั่งยืนสืบไปนะคะทั้งนี้การร่วมงานดังกล่าวยังเป็นการแสดงความยินดีในวาระมงคลของชาติจีนแล้วยังเป็นการสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้ก้าวต่อไปในอนาคตด้วยค่ะนะคะก็หยิบข่าวสารเรื่องนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ปิดท้ายไว้กับที่ไหนเอ่ย
1: จังหวัดยะลาค่ะ

0: เชิญค่ะ
1: ค่ะพาไปลงใต้เลยนะคะปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการจัดงานค่ะเป็นการจัดงานแสดงศักยภาพเมืองยะลาในงาน Culture 2030 Showcase ค่ะเทศบาลนครยะลานะคะร่วมกันจัดนิทรรศการแล้วก็สาธิตเมืองต้นแบบวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งกรุงไทยค่ะหรือว่าไทยเทสไทยเฟส2026ระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม2569นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยมีบูธเยอะแยะมากมายเลยนะคะนำเสนอบูธในชื่อของยะลาบลูมหรือว่าดาวเด่นยะลานั่นเองค่ะพร้อมจัดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเข้าร่วมในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นการนำทุนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองยะลามาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์พร้อมกับชมการสาธิตการทำผ้าปากายันผ้าบาติกค่ะนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างสรรค์ผ้าบาติกจากยะลาด้วยร่วมการสัมผัสเสน่ห์ทุนวัฒนธรรมยะลาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัดยะลาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณภาพค่ะจากเพจ Facebook เทศบาลนครยะลาด้วยนะคะถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวมากๆค่ะที่จังหวัดยะลาสวัสดีพี่มายาราบด้วยค่ะทักทายกันแล้วก็สุดที่จะไขว่คว้าจากบ้านนาสารด้วยนะคะเวลาของเราสองคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนที่กำลังจะมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็พรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอย่าลืมติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นด้วยค่ะกับเวลาใหม่พบกับเราสองคนได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: เพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเตอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัท Airbus จำกัดและนายเพิร์ทพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัท Airbus ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ Airbus ในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่ Airbus มีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ Airbus พิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของ Airbus ในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้ Airbus ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่ Airbus มีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเลียวไพโรธสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายกรกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการ

0: การช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษีขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งในวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัวFacebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทันนี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่ 3-4 ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 264
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453641ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
1: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
2: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-COT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะช่วงเวลาของยามบ่ายนะคะในช่วงนี้ค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆค่ะรายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ2คลื่นความถี่ของเราค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะโอ้ณรมนค่ะดำเนินรายการเป็นเพื่อนกันนะคะช่วงนี้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมมีพลังกายพลังใจค่ะในการทำงานกันช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงพอฝนไม่ตกอากาศร้อนแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะชุมพรบ้านเราฝนจะลดน้อยลงนะคะก็มีข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานสภาพอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะ40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศชุมพรบ้านเราดูกันสักหน่อยนะคะฝนลดน้อยลงละคุณผู้ฟังแต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะสำหรับชุมพรค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะยังคงมีฝนค่ะก็ประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งห่างหายไปไหนนะยังคงมีฝนกันอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้มากนักนะคะทางกรุงเทพเมื่อวานหนูว่าใครมีญาติพี่น้องลูกหลานๆอยู่กรุงเทพนะคะก็เช้าวันนี้เนี่ยมีภาพหรือคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายเก็บเอาไว้ได้นะคะฝนตกแล้วมีลูกเห็บด้วยเนี่ยสภาพอากาศบ้านเราอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดในช่วงของเดือนเมษาใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันเดือนตุลาค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพบางส่วนบางจุดด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังนะด้วยความห่วงใยร่วมพูดคุยกันได้แนะนำงานเพลงกันได้นะคะตอนนี้มีเข้ามาแล้วสองสายค่ะลุงบุญช่วยลุงบุญช่วยปังหวานไม่เสียใจหรอกนะคะดีเจครูเพนค่ะกับเพลงอันซีนหลังสวนนี่ก็ใกล้จะถึงงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนนะคะใครที่ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือตอน4โมงเย็นเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามและค่ายเรือไหนเป็นอย่างไรนะคะการเตรียมงานในแต่ละส่วนนะคะในพื้นที่ของหลังสวนเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะเห็นซุ้มประตูแล้วนะซุ้มประตูสวยงามนี่เริ่มแล้วนะคะแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์งานตามจุดต่างๆเนี่ยนะหลายๆคนก็คงจะได้เห็นแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยรายงานกันต่อไปนะคะแต่ช่วงนี้ไปอันซีนหลังสวนกันก่อนละกันเพลงนี้ของดีเจครูเพนนะคะ

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: แล้วพี่ไม่เสียใจหรอก
1: แล้วนี่ก็คือไม่เสียใจหรอกนะคะงานเพลงยิ่งคุณสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะอยากจะเลือกปุ๋ยดีๆมีคุณภาพนะคะวันนี้เลือกแล้วก็เจาะจงค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat กันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังลองเปิดใจนะคะใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าปุ๋ย Black Cat เป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแก้ปัญหาเรื่องของระบบรากไม่เดินใบเหลืองต้นโทรมใบเล็กใบไม่สมบูรณ์นะคะลองใช้ค่ะฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7-10 วันนะคะใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างค่ะคุณมั่นใจได้เลยเพราะว่าพืชสามารถดูดซึมได้ทันทีภายใน45นาทีนะคะกับปุ๋ย Black Cat 1ชุด 1,980บาทยังคงมีโปรโมชั่นกันอยู่ซื้อ6ชุดแถม1ชุดนะคะซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้ติดต่อที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพรนะคะโดยพี่เกียร์ได้เลย0634596939ค่ะ0634596939บ่ายๆแบบนี้ได้กาแฟสักแก้วนึงนะคะฝากกันเอาไว้เลยสำหรับกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะการันตีมาตรฐาน O-Top 5ดาวเลยค่ะหอมเข้มกลมกล่อมนะคะจากไร่สู่ถ้วยกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรบ้านเราอุดหนุนสนับสนุนกันได้เลยมีจำหน่ายค่ะที่ชุมนุมสากลจังหวัดชุมพรนะคะเครือข่ายสากลทั่วประเทศค่ะหรือจะเป็นสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.ก็ได้ห้างร้านต่างๆก็มีจำหน่ายนะคะหรือติดต่อโดยตรงค่ะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ0936763606นะคะ0936763606นะคะฝากกันเอาไว้ด้วยคุณผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังเพลงนี้เลยค่ะเพลงที่พี่อีทนะพี่อีทพันรายแนะนำมาบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะที่เกี่ยวกับสาวหลังสวนน่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้ช่วงหน้านะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของMCOT Green Market วันนี้จะเป็นกลุ่มนะคะผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรที่น่าสนใจรอติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะ Mcot Green Market นะคะเรื่องราวดีๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรนะคะที่น่าสนใจเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอสมทชุมพรนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามแล้วก็พูดคุยกันค่ะถึงเรื่องราวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในรายการนะคะ
0: Mcot Green Market

0: เอาละค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็ต้องมาต้อนรับค่ะ2ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะท่านแรกค่ะคุณกฤษณาเสนแก้วนะคะที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์สวัสดีค่ะค่ะส่วนคนที่2นะคะน้องฟิล์มค่ะคุณสุชาดาเจนเขตการนะคะเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินนะวันนี้คุยกันแบบสบายสบาย
1: ค
0: ่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าทั้งสองท่านนี่เพิ่งจะมาคุยกันในห้องส่งครั้งแรกนะคะแต่น้องฟิล์มเนี่ยพี่โอเคยสัมภาษณ์นานมากแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นานมาก
0: นานมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยหอมเพราะว่าที่ถ้ำสิงห์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังคือหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วถ้าเป็นคนในพื้นที่แต่คนต่างพื้นที่อาจจะยังไม่ทราบว่ากลุ่มของถ้ำสิงห์ตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเขามีกล้วยนะคะก็คือกล้วยหอมส่งออกญี่ปุ่นเลย
1: ใช่
0: ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์เนี่ยได้โม้ได้คุยให้ฟัง อันดับแรกเลยต้องถามก่อนเลยค่ะว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์เนี่ยเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แบบไหนแล้วก็มีสมาชิกกันเท่าไหร่แล้วเชิญเลยค่ะ
2: ก่อนไหมค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นนะคะเราเริ่มมีการก่อตั้งตั้งแต่ปี2535ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก่อตั้งโดยคุณดำรงเสนแก้วค่ะซึ่งท่านเป็นผู้รวบรวมกล้วยหอมณตอนนั้นส่งไปที่กลุ่มละแมค่
0: ะ
2: ซึ่งละแมเนี่ยก็เขาทำส่งออกกล้วยญี่ปุ่นอยู่นานแล้วก่อนทำสิงค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ปี2546ค่ะได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มสามัคคีธรรมบ้านควนจำปามีสมาชิก45ท่านค่ะและในปี2550ถึงปี2553ได้มีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานค่ะลงทุนสร้างอาคารโรงคัดบรรจุเพื่อส่งออกโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะนะที่มาที่ไปแล้วก็กลุ่ม
2: ก่อตั้งจริงๆคือปี2561ค่ะสร้างเป็นมาตรฐานองค์กรจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการกับกรมส่งเสริมเกษตรค่ะ
0: ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี35จนถึงปัจจุบัน
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วสมาชิกเรามีมากน้อยขนาดไหนนะคะ
3: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ65ท่านแล้วค่ะ
0: แ
3: ล้วก็จำนวนหน่ออยู่ที่รวมๆทั้งหมดเลยนะคะ ประมาณแสนกว่าละแล้วก็จำนวนไร่อะอยู่ประมาณ300ไร่ที่รวมทั้งหมดของสมาชิกที่ประสมกับเรา
0: ค่ะอันนี้เนี่ยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลถ้ำสิงห์เลยหรือว่ามีนอกพื้นที่ด้วย
3: นอกพื้นที่ด้วยค่ะ
0: อ๋อมี
3: ใช่ๆ
0: อย่างเช่นพื้นที่ไหนบ้างคะ
3: ก็จะมีวิสัยเหนือก็มี
0: แ
3: ล้วก็ทางบ้านนาก็มีค่ะ
0: ค่ะ
3: ท่าแซก็มี
2: ค่ะ
0: อ๋อก็สามารถที่จะมารวมกลุ่ม
3: ได้
0: ตรงนี้ได้
3: ใช่ค่ะมีปลาทิวด้วย
0: อ๋อค่ะก็คือคนที่เขาปลูกกล้วยหอมสามารถที่จะมาเข้ากลุ่ม
3: ค่ะมาสมัครสมาชิก
0: มาสมัครสมาชิก
2: โดยมีกฎ
0: ค่ะ
3: ตามเงื่อนไขของกลุ่มที่จะอธิบายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้ฟังว่าต้องสมัครแบบไหนแล้วก็ปลูกกล้วยกี่เดือนแล้วก็มีการแจ้งปีแจ้งเครือแล้วก็ควบคุมยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็กรรมการเข้าไปช่วยดูแลให
0: ้
3: ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าของโอ๋เนี่ยมีสวนกล้วยอยู่6ไร่แล้วปลูกกล้วยหอมหมดเลยแล้วอยากจะเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ก็จะต้องไปกรอกใบสมัครรายละเอียดแล้วก็จะต้องทำตามขั้นตอนของกลุ่ม
3: ใช่ค่ะ
0: 1 2 3 4ต้องปฏิบัติแบบไหนบ้าง
2: ถูกต้อง
0: เพื่อที่จะเอาผลผลิตเนี่ยมาขายที่กลุ่ม
2: ค่ะอ
0: ย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เ
2: บื้องต้นแล้วก็คือจะต้องเป็นกล้วยที่ปลอดสาร
3: ใช
0: ่
3: ถ้าส่งออกจะเป็นปลอดสารเคมี
0: ต้องปลอดสาร 100% แน่นอน
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าปัจจุบันนี้ราคาเป็นยังไงคะสำหรับกล้วยหอมแบบส่งออกเลยที่เรารับซื้อเกษตรกรเพราะว่าเราคงจะไม่ทราบราคาว่าเขาไปขายต่อเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรารับซื้อกับจากเกษตรกรเนี่ยราคาอยู่
3: ตอนน
0: ี
3: ้ของเราจะซื้อของจะมี2เกรด
0: ค่ะ
3: ก็จะมีถ้าเป็น A อ่ะ A ก็จะเป็นอยู่ที่16บาท
0: A นี่ดูยังไงคะ
3: ก็จะเป็นเหมือนกับสวย
0: ผลใหญ
3: ่ลายไม่ค่ะเขาจะมีจำนวนว่ายาวเท่าไรน้ำหนักเท่าไรก็คือ1ลูกอ่ะก็จะเป็น110กรัม
0: ค่ะ
3: ค่ะต่อลูก
0: อ๋อนี่คือเกรด A
3: ใช่
0: หวีนึงจะต้องมีไม่เกินกี่ผล มีการนับแบบนั้นไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่นับขนาดนั้น
2: ไม่นับขนาดนั
0: ้
2: น
0: วัดแค่ขนาดความยาว
3: ใช่แล้วเราก็จะเป็นแต่งเป็นแบบ3ลูก4ลูก5ลูก
0: อ๋อเหมือนที่ขายในเซเว่น
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อที่เขาจะขาย3ลูกอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะอ๋อ
0: เราไม่ได้ส่งไปทั้งหวีหรอคะ
2: ไม่เลยค่ะอ๋อ
0: เราตัดเป็น3ลูกหรือ4หรือ5
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำหนักว่าอยู่3ลูกก็330กรัมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อต้องได้เกณฑ์มาตรฐานขนาดนี้เลยนะคะอ๋ออันนี้เพิ่งทราบจริงๆเพราะว่าพี่โอเข้าใจมาตลอดเลยว่าไปทั้งหวีเลยแล้วเขาไปตัดแบ่งเอาเองที่เราเห็นแต่คือตั้งแต่ต้นทางเลยที่เราจะต้องทำไปให้เสร็จเรียบร้อย
2: เราต้องเข้าไปจริงๆจะมีคณะกรรมการค่ะลงตรวจแปลงเข้าไปดูเข้าไปช่วยเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำส่งออกไปยังผู้บริโภคค่ะ
0: อืมค่ะดังนั้นก็คือจะต้องมีการตรวจทุกแปลงเลยใช่ไหมคะว่ามีสารตกค้างหรือไม่มีอะไรอย่างนี
3: ้
0: สารเคมี
3: ค่ะแล้วก็เหมือนกับพอสมมติว่าสมาชิกเริ่มส่งได้แล้วใช่ไหม
0: คะ
3: ก็จะมีการนำไปตรวจมีตัวสารเคมีด้วย
2: ตัวสารสุ่มตรวจ
0: สุ่มก็คือผลของกล้วยหอมหรือว่าตรวจดินหรือว่าตรวจ
2: ผลกล้วยหอม
0: อืม
2: ส่วนเรื่องตรวจดินก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานเกษตรเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะสุ่มตรวจ
3: เหมือนกับว่าเหมือนกล้วยอาจจะแบบปลูกแล้วคุณภาพไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ดินหรือเปล่าเป็นปัญหาที่น้ำหรือเปล่าเราก็จะมีหน่วยงานพวกนี้เกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอหรือว่าพัฒนาที่ดินเข
0: ้
3: ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องตรวจให
0: ้ค่ะคือผิวต้องสวยซึ่งผิวสวยก็คือต้องไม่มีสารเคมีเนา
3: ะ
0: ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือเป็นมาตรฐานของการส่งออก
3: ใช่เป็นมาตรฐานของการส่งออกแล้วก็มาตรฐานที่เราคุยกับทางเขาไว
0: ้
3: บริษัทส่งออก
0: เมื่อกี้คือยังไม่จบว่าถ้าเกิดว่าเกรด A เกรด D นี่รับซื้อราคาจากเกษตรกรจากสมาชิกเท่าไหร่นะคะเขา
3: ถ้า A อ่ะตอนนี้สมาชิกอยู่ที่16บาท
0: 16บาท
3: B อยู่ที่5บาท
0: เป็นกิโลหรือ
3: ใช่เป็นกิโล
2: เป็นราคาประกันนะคะ
0: เป็นราคาประกันคือขั้นต่ำแต
2: ่
0: บางช่วงมันอาจจะสูงกว่านี้นะถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะราคาประกัน
0: ราคาประกันที่พี่น้องเกษตรกรไปขายนะคะกิโลละ16บาทบางช่วงก็อาจจะมากกว่านี้เคยมีสูงสุดเท่าไหร่คะ
3: ก็จะมี18บาท
0: 18บาท
3: เมื่อก่อนเราจะเหมือนกับไอประกันราคาอยู่ที่3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยจะเปลี่ยนครั้งนึงเหมือนกับว่าช่วงที่แล้งๆหรืออะไรเงี้ยจะ4เดือนราคานี้นะอีก4เดือนก็ราคานี้นะที่เราก็จะมีการประชุมกับสมาชิกก่อนนะคะให้ทราบว่าต่อไอ4เดือนที่จะถึงเนี้ยเราจะซื้อราคาตรงนี
0: ้ค่ะ
3: ค่ะแต่พอตอนเนี้ยคือเหมือนเค้ามีนโยบายตัวใหม่มาก็เป็นประกันไว้เลยทั้งปีราคาอยู่ที่16บาท
0: ค่ะก็คือมาขายได้แน่ๆราคานี้แต่ถ้าเกิดไปขายตามท้องตลาดก็ว่ากันไปแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วมีพอกลุ่มมาส่งแล้วนี่มีการคัดออกไหมคะหรือยังไง
3: คัดเกรดอะไรอย
0: ่
3: าง
0: เงี้ยคือคัดเกรดแล้วส่วนนึงแต่ว่ามันไม่ผ่านหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าพอสมาชิกเอามาขายทั้งหมดแล้วทางกลุ่มก็ต้องรับซื้อทั้งหมดหรือว่ายังไงคะ
3: ก็ซื้อทั้งหมดก็ถ้าคัดปุ๊บเราก็จะซื้ออีกราคานึงเกรด B เพราะว่าเราก็จะมีเครือข่ายที่เหมือนแบบเอาไปทอดหรือบางที่ก็เหมือนซื้อหวีเนี่ยค่ะเอาไปทอดหรือ
0: ไปแปรรูป
2: ซึ่งทางกลุ่มเองเราก็ได้มีการนำกล้วยผลตรงนี้ค่ะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกัน
0: เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันว่านอกจากจะเป็นผลกล้วยหอมสดๆแล้วที่ส่งออกแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเยอะเกินเราก็ต้องเอามาแปรรูปแต่ว่าจะแปรรูปเป็นอะไรยังไงบ้างนั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็กลับมาติดตามเดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยนะตอนนี้มองทางกล้องอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกันนะคะแต่เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
5: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: MCOT Green Market

เอาละค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่คุยกันไปเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของผลสดที่แบบส่งออกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีกเกรดหนึ่งนะคะแล้วบางทีจำหน่ายไม่ทันก็จะมีการแปล

0: ันนี้เป็นรสชาติจืดหรือหวานหรือว่าไงคะ
1: เรามี3รสชาตินะคะพี่ต่ายเราจะมีรสชาติทอดเนย
2: เนยมีหวานแล้วก็ปาปริก้า
1: ใช่มีสาหร่ายด้วยนะ
0: เนยนี่คือจืดจืดถูกไหมคะแต่ว่าเราได้กลิ่นเนย
2: ได้กลิ่นเนย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีรสหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ใครชอบหวานหวานหน่อยก็อาจเลือกรสหวานแล้วปาปริก้าก็คือเป็นการปรุงรส
2: ปรุงรสเป็นรสชาติปาปริก้า
0: เผ็ดหน่อยๆค่ะใช
1: ่วัยรุ่นเจ็ดจัดชอบ
2: แล้วตอนนี้เราก็จะทำรสสาหร่ายเพิ่มมาอีกรสนึง
0: อ๋อสาหร่ายก็คือมันก็จะมีผงสาหร่ายด้วย
1: ใช่
0: ก็คือเด็กๆอาจจะชอบดีกว่าไปกินขนมขบเคี้ยวแบบอื่นๆลองมาใช้ก็คือเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแปรรูปอันนี้คือทางกลุ่มเนี่ยทำอย่างเดียวเลยเหรอคะทำเป็นกล้วย
1: จริงๆเรามี
2: เครือข่ายเหมือนกับจะเป็นเหมือนกับน้องอีกคนนึงทำเป็นกล้วยหนึบเหมือนกล้วยเล็บกล้วยเอาไปทำเป็นกล้วยหนึบกล้วยอบเนี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะก็คือผลสดที่มันงอมหน่อยหรือหามหน่อยแล้วแต่แล้วแต่เขาจะเอาไปทำก็จะออกมาเป็นหนึบแบบที่เขารีดเป็นแผ่นๆอย่างนั้นนะปะคะ
1: แล้วก็มีกล้วยกวน
0: เป็นกล้วยหอมกวนค่ะกล้วยหอมกวนนี่จะอร่อยกว่ากล้วยน้ำว้ากวนนะ
2: ใช่
0: เพราะว่าลองมาแล้ว
2: อร่อย
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออแต่ว่ากวนกล้วยเนี่ยมันยากไหมกว่าที่เราจะเห็นมาเป็นเม็ดๆเนาะ
1: จริงๆที่กลุ่มนะคะเราจะมีเครื่องสนับสนุนไปให้ยิ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นอาจจะมีกล้วยตีกลับไปเยอะใช่ไหมคะก็มีการแบบนำเครื่องให้ไปกวน
2: สมาชิกอาจจะเอาเหมือนแบบเอาของตัวเอาของตัวเองกลับมาค่ะ
0: คือ
2: เหมือนเอาไปทำขนมทำอะไรเงี้ยเราก็ให้เอากลับ
0: ค
2: ่ะใครอยากจะกวนก็คือไปแล้วก็มายืมเครื่องกวนที่กลุ่มไปได้
0: อ
2: ๋
0: อแล้วที่กลุ่มมีจำนวนเครื่องกวนกี่ตัวยังไงคะ
2: มี2ตัว
0: ให้สลับ
2: กันใช้
0: ให้สลับกันใช้
2: ใช่
0: เหมือนเหมือนบ้านโอเนี่ยเอาไปก่อนใช้1อาทิตย์เสร็จแล้วต้องเรียกมาคืน
2: ก็ถ้าสมมติว่ามีเจ้าอื่นจะใช้ใช่ไหมคะก็ส่งต่อกันไปเงี้ย
0: อ๋อก็คือแค่โทรถามที่กลุ่มเขาก็จะมีการส่งต่ออุปกรณ
2: ์
0: เครื่องกวนกล้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนคะก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมหรือว่า
2: ใหญ่ได้อยู่นะคะ
0: ใหญ่มากเหมือนกันเนาะ
1: 20ลิตรถึง30กวนได้
2: ได้ใช
0: ่ค่ะก็ไม่เล็กนะคะเพราะว่าคือเวลากวนทีมันต้องใช้ปริมาณเยอะ
2: ๆใช่ค่ะ
0: มันถึงจะคุ้ม
2: ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนกับยังไงก็เราใช้ไฟใช้แก๊สไปแล้วเงี้ยก็ทีเดียวไปเลยหม้อใหญ่ๆแล้วก็เหมือนได้ของเยอะด้วยค
0: ่ะใช่ค่ะก็คือเขาทำมาให้เนี่ยสำหรับที่ใช้ได้หลายๆกิโลอ่ะถูกไหมคะกวนทีเดียวจะได้แบบว่าทุ่นเวลาไปอีกไม่ต้องมากวนหลายๆครั้งมีกล้วยอันนี้คือกล้วยอบกล้วยหนึ
2: บ
0: กล้วยกวนคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาเรียกบ้านเราก็คือกล้วยฉาบแหละ
2: ใช่
0: ไหมคะกรอบๆอย่างเงี้ยก็มี3ผลิตภัณฑ์เหรอคะหรือ
2: แล้วก็มีที่น้องเขาไปทำก็จะมีเค้กกล้วยด้วย
0: อือแต่เค้กกล้วยก็อาจจะอายุไม่นานหน่อย2วัน3วันที่เก็บได้
2: ใช
0: ่ไหมคะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่ว่ามาเนี่ย 3-4 อย่างแล้วแต่แล้วอนาคตมองต่อไปไหมคะว่าอาจจะทำเพิ่มหรือว่าอาจจะมีแนวคิดทางกลุ่มเนี่ยอาจจะต่อยอดแบบไหนยังไงอีกไหม
2: ตอนนี้มีค่ะกำลังทำเรื่องเหล้ากล้วยอยู
0: ่เหล้ากล้วย
2: ใช่ใช่
1: พูดออกอากาศได้หรือเปล่า
2: ได้หรือเปล่า
0: คือมันจะมีความเป็นแอลกอฮอล์นิดหน่อยมันไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์สูงเขาก็เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มแล้วกันใช่ไหมเป็นเครื่องดื่
1: ม
0: ที่สกัดจากกล้วยหอม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเหมือนเวลาที่เรากินน้ำผลไม้ที่มันมีกลิ่นของกล้วยหอมอย่างเงี้ยเขาได้เอากล้วยหอมเนี่ยไปสกัดไหมหรือว่าเขาไปแต่งกลิ่นหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ทางกลุ่มก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอนาคต
2: ใช่มันเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยเราด้วย
0: ใช่ค่ะนะอันนี้รอติดตามชม
2: แล
0: ้วก็ชิม
1: นะ
2: เร็วๆนี
1: ้เดี๋ยวจะมาพี่โอชิม
0: เร็วๆนี้นะคะว่ามีแอลกอฮอล์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพราะบางทีพอมันมีเยอะเหลือมากอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักการแปรรูป
2: เพราะว่าบางทีทอดหรืออบเงี้ยมันก็จำหน่ายไม่ทันแต่ถ้าไปทำแบบไปบ่มเป็นเหล้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันใช้ปริมาณเยอะอย่างเงี้ยมัน
0: จะ
2: กระจายผลผลิตที่เสียหายได้เยอะมากขึ้น
0: นะแล้วมันก็สามารถเก็บไว้ได้นานพอบรรจุใส่ขวดใช่ไหมคะโอเคยเห็นทางเหนือที่เขาทำเครื่องดื่มลักษณะแบบนี้แหละแต่เขาไปสกัดเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เขาก็จะมีทั้งอะไรสตรอเบอรี่มีทั้งเสาวรสคือมันก็จะได้มีความกลิ่นแต่มันจะเป็นสีขาวหมดเลยน
1: ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่เหมือนกันใช่ใช่
1: แต่ของเราต้องมีเอกลักษณ์

0: ก็ที่เขาทดลองทำนะที่เขาทำขวดไว้อะจะมีทุเรียนม
1: ี
0: ท
1: ุ
0: เร
1: ีย
0: นมีกาแฟมีมังคุดลองกองแล้วก็กล้วยของเรา
1: โอ้
0: เนี่ยเขาเรียงโถไว้อยู่เดี๋ยวไปให้น้องฟิล์มเอามาให้ชิม
1: นะว่ากินแล้วรสชาติจะแบบว่าสู้ซ่าจะเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยมีวางจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างคะที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยเพราะว่าใช้ชื่อแบรนด์นี่เหรอคะหอมสิง
2: หอมสิงชุมพรค่ะอ
1: ืมค่ะหอมสิงนี่ที่มาก็คือกล้วยหอม
0: ใช่
1: แล้วก็อยู่ตำบลทั้งสิทั้งสิง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เอาแบบตรงตัวง่ายๆหอมสิงนะอืม
0: เพราะว่าแล้วก็พวกโลโก้เนี่ยแบบเผื่อเด็กๆอาจจะชอบเหมือนแบบมันออกการ์ตูนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะที
1: ่
0: ออกแบบอย่างนี้
1: ค่ะเขามีโลโก้เป็นตัวสิงนี่คือสิงโตใช่ไหม
2: ใช่ซึ่งก็เป็นภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนเรื่องทำแพ็กเกจให
1: ้ค่ะ
0: หลายๆหน่วยงานมาช่วยทั้งเกษตรทั้งทกสทั้งพัฒนาชุมชนแล้วก็อุตสาหกรรมมาให้คำแนะนำเรา
1: ค่ะก็มีเครือข่ายเยอะที่มาสนับสนุนจนได้มีแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็โลโก้แบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ภายในจังหวัดด้วยนะ
0: ใช่ภายในจังหวัดก็จะพาแบบเราไปออกบูธแบบเหมือนอย่างตอนนี้ก็จะมีบางทีจะให้ไปที่สนามบิน
1: ค่ะอ๋อเอามีไปวางจำหน่ายหรือว่าไปออกร้านเลย
0: ไปออกร้าน
2: ออกร้านเลยค่ะบูธเลยคือผู้โดยสารลงมาสามารถโหลดขึ้นเครื่องได้ฟรีค่ะ
1: อืมก็คือซื้อเป็นของฝากไปได้เลย
0: อ
1: ๋อก็คือสมาชิกเราต้องไปขายเองไหมคะหรือว่าเราฝาก
2: จะมีกรรมการแล้วก็อาจจะเป็นสมาชิกเวียนสลับกันไปค
1: ่
2: ะ
0: เพราะว่าเขาจะมีแค่เหมือนพุธจันทร์พุธศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องดูตามไฟท์ว่า
1: อ๋อช่วงไหนที่แบบว่าบางวันเนี่ยไฟท์บินมา2เที่ยว4เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็จะมีคนไปประจำอืมค่ะอันนี้ก็อ่ะนอกจากสนามบินแล้วมีพื้นที่ไหนอีกคะที่จำหน่าย
0: ก็จะมีของทกสเขาจะให้วัดไปวางที่ในร้านค้าของทกส
1: ทกสก็คือในตัวเมืองชุมพร
2: ทกสตัวเมืองค่ะ
1: ค่ะ
2: แยกปฐมพรด้วย
0: ค่ะแล้วก็ตามสเตชันของกาแฟ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นภาคีเครือข่ายนะคะเป็นกาแฟถ้ำสิงค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือว่าถ้าเห็นว่ามีกาแฟถ้ำสิงก็จะมีกล้วยหอมสิงเนี่ยวางอยู่คู่กันด้วยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือช่องทางออฟไลน์ก็คือร้านค้าจำหน่ายต่างๆอันนี้ในพื้นที่ชุมพรต่างจังหวัดมีไปวางไหมคะ
0: ก็จะถ้าตอนนี้ยังไม่มีไปวางเพราะว่าคือตอนนี้เรากำลังบอกตรงว่ากำลังขออย.
1: อ๋อต้องให้ได้รับเครื่องหมายอย.ก่อนถ
0: ึ
1: งเราสามารถจะปล่อยไปพื้นที่อื่นได้
0: ใช่ใช่ค่ะอ
1: ืมค่ะ
0: ตอนนี้เราก็เล่นแบบต้องในชุมชนไปก่อนบ้างแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดก็คือส่วนมากเขาจะสั่งแบบเหมือนเป็นกิโลแล้วเขาก็ไปแพ็คเองไปแพ็คแบบเหมือนไปแบรนด์ของเขา
1: ไปเป็นแบรนด์ของเขาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ของเราที่ได้อย.แล้วนี่วางจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะตีตลาดแน่นอน
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่มีจำหน่ายบางส่วนแต่ว่าใครสนใจสั่งซื้อออนไลน์ก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่มันจะมีเพจหอมสิงแล้วก็เพจของวิสาหกิจ
1: ค่ะก็คือมี2เพจให้ติดตาม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเข้าไปได้เลยที่เพจหอมสิง1แล้วก็เพจใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงค
1: ่ะโอ้ชื่อยาวเลยเนาะหาให้เจอด้วยนะ
2: หรือติดต่อตรงทางไลน์พี่ต่ายเลย
1: ค่ะเบอร์ของคุณต่ายคือไลน
0: ์
1: ค่ะ081
0: 938
1: 938
0: 1839ค่ะ
1: 1839
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ด้วยนะคะติดต่อคุยกันได้เลยคุณผู้ฟังเผื่อใครอยากได้แบบเป็นกิโลกิโลแล้วเอาไปแบ่งถุงใช่ไหมแล้วก็คือก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเอาไปขายแบบไหนยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ขายส่งอันนี้หมายถึงขายส่ง
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: จัดเปรกจัดเซตอะไรแบบนี้ก็คือทางเรามีบริการ
1: อ๋อที่นี่ก็คืออ่ะอันนี้เป็นบริการเสริม
0: ใช่ค่ะ
1: จัดเปรกนี่เห็นบอกว่ามีกาแฟด้วยแล้วก็มีกล้วยทอดกรอบ
0: กล้วยฉาบจะไปคู่กัน
1: ไปคู่กัน
0: สมมติว่าแบบเหมือนแบบมีคนมาอบรมดูงานเนี้ยค่ะว
1: ่
0: าแจ้งมาว่าเออมีเบรกเท่านี้เท่านี้นะคะอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วที่เอามาโชว์วันเนี้ยขนาดราคาบอกสักนิดนึงค่ะว่าเออขนาดกี่กรัมแล้วจำหน่ายเท่าไหร่ยังไงคะ
2: ห่อนี้นะคะขนาด50กรัมค่ะราคาอยู่ที่35บาทค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ35บาทดังนั้น3ถุง100แน่นอนไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: 3ถุง100แล้วก็เป็นกล้วยปลอดสารเคมีนะคะทานได้แบบปลอดภัยสบายใจแน่นอน
1: อืมค่ะนะคะดังนั้นอยากจะแบบอบเนยรสหวานหรือปาปริก้าเอาไปเลย3ห่อ100
0: ใช่
1: นะคะใกล้ๆอสมทเห็นว่ามีที่ร้านกาแฟอะไรนะ

0: ถ้ำสิงตรงนี
1: ้
0: มีจำหน่ายไหมคะ
1: สเตชันมีไหม
2: ตรงตรงนี้ยังค่ะ
0: ตรงนี้ยัง
2: ต้องใช้เป็นออย
0: อ๋ออันนี้ก็ต้องคือรออีกหน่อย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีแน่ๆเลยไปที่เพจเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะรับรองว่าได้กินของอร่อยที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยอุดหนุนสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร
2: ใช่ๆ
0: เพราะทุกวันนี้เมื่อสักครู่ช่วงแรกเนี่ยบอกว่าสมาชิกที่มารวมอยู่ในกลุ่มเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ300ไร่เหรอคะที่ปลูกกล้วยหอม
2: ใช่ค่ะ
0: แบบส่งออก
1: ใช่ตอนนี้ค
0: ่ะแล้วก็มีการประกันราคาให้นะคะ16บาทบางช่วงอาจจะดีหน่อย18บาทใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกรดที่ลดลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้วยช่วงไหนที่มันแบบปริมาณเยอะๆเดือนไหนคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะด้วยสภาพอากาศนะคะตอนนี้คือเอาอะไรแน่นอนไม่ได้
2: ถ้าปกติเหมือนช่วงพฤษภาแรงๆเนี่ยจะราคาดีราคาสูงเม
0: ื่อ
2: ก่อนเนี่ยที่เขาประกันราคาไว้ก็คือ18บาทก็ช่วงแบบเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยค่ะแต
0: ่
2: พอพวกช่วงฝนเนี่ยเยอะกล้วยจะเยอะเนี่ยราคาก็จะดรอปลง
0: แล้วช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะ
2: ใช่
0: ไหมคะมังคุดลองกองลองกองเยอะมากนะง้ออะไรเงี้ยพอมาอย่างเงี้ยกล้วยก็ต้องเอามาแปรรูปให้เยอะหน่อย
2: ค่ะ
0: ไหมคะ
2: เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นจะเยอะกว่าไงต้องเอาไปแปรรูปอย่างอื่น
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ที่ว่ามาทั้งหมดนะคะแบบทอดกรอบก็ได้กล้วยหนึบก็ได้กล้วยกวนก็ได้และเร็วๆนี้นะคะเครื่องดื่ม
2: ใช่ใช่ใช
0: ่เครื่องดื่มนะเดี๋ยวรอติดตามอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนะคุณต่ายแล้วก็น้องฟิล์มมีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่ากว่าที่เราจะมาทำได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆสนับสนุนพี่น้องในชุมชนในเกษตรกรเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลามีข้อคิดมีข้อแนะนำหรือมีอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังเชิญเลยค่ะค่ะไม่ต้องเกี่ยงเอาทั้งสองคนเลย
1: พี่ต่ายเกิดไหมล่ะคะ
2: ก็จะเชิญชวนสมาชิกหรือชาวเกษตรกรนะคะมาร่วมดูเราก่อนก็ได้ค่ะมาดูตอนที่กลุ่มทำงานแล้วก็มาฟังคำแนะนำก่อนถ้าสนใจก็ค่อยมาสมัครกับเราก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเผื่อบางคนสนใจอยากจะเป็นสมาชิก
1: ใช่ค่ะจริงๆการทำกล้วยปลอดสารก็ปลอดภัยทั้งตัวท่านเองที่เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งลูกหลานรอบข้างทุกสิ่งเลยค่ะก็คืออยากให้มาเป็นสมาชิกด้วยกันดูนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าการทำกล้วยปลอดสารเคมีมันดีจริงๆค่ะ
0: นะคะตอนนี้ก็มีบางคนเนี่ยมาสมัครสมาชิกกันตลอดไหมเปิดรับตลอดเลยใช่ไหม
1: เปิดรับตลอดใช่ไหมพี่ต่ายเป็นช่วง
2: ก็เป็นช่วงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ติดตามได้หน้าเพจสามารถติดตามได้เลยค่ะ
0: ค่ะหรือสอบถามไปเลยนะคะที่เบอร์ของคุณต่ายที่ให้ไว้ในช่วงต้นช่วงแรกของรายการก็คือ0819381839
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอ่ะวันนี้รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcot Green Market เวลาหมดแล้วนะคะอยากกินกล้วยหอมแบบระดับส่งออกญี่ปุ่นนะติดต่อที่กลุ่มได
1: ้
0: ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะติดต่อได้เลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกันนะคะลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
3: ่ะ Mcot Green Market
4: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: นี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 น.มีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโผเอนและปากท่าร่างคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบ

0: ล่าสุดพันตำรวจเอกดิเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง BT สาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
10: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระ

0: อำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร0775812644มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

0: ับแพทย์รัฐบาลกระจักเขียนเอียงอยู
1: ่กลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ดูแลแล้วก็ทักทายกันต่อนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะอ่ะมีความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงกันต่อที่นี่เลยค่ะ 90.75 และ 104.75 นะคะโอนรมนค่ะมาส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงคุณได้ฟังกันต่อที่นี่นะคะคนบ้านเดียวกันได้ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้ใช่ไหมบางทีร้องตามไปนะคะหรือมาทักทายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันอีกเพลงนึงจากน้องนัดแนะนำมาค่ะ

0: เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาค่ะช่วงคุณขอมาเราจัดให้จะลดจาก5สายเหลือ3สายแล้วเนาะไม่ไหวเพลงกลัวเพลงไม่ทันแล้วกลัวแฟนรายการที่มาหลังไมค์เนี่ยน้อยอกน้อยใจนะคะแต่ว่าสายแรกมารอแล้วอ่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เสียงดังๆหน่อยค่ะพี่นัท
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้ากินข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหมคะ
2: ได้ยินยังคะ
1: ได้ยินแล้วค่ะกินข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหม
2: เอาเพลงนี้ดีกว่าน้อง
1: เพลงอะไรคะ
2: เลิกเมียบอกมาดีกว่า
1: เอาเลิกเมียบอกมาถ้ายังไม่เลิกก็ยังไม่ต้องบอกนะ
2: ไม่เลิกก็ไม่ต้องบอก
1: ถ้าเลิกแล้วบอกมาได้เลย
2: บอกมา
1: โอเคจัดไปค่ะ
2: ค่ะบอกให้พี่แดงแล้วก็พี่เขียวแล้วก็พี่ทุกสวงทุกคนเลยที่เป็นพี่นะ
1: จ้ะ
2: พี่หนุ่มหมู่สอง
1: โอเคจ้า
2: พี่อะไรพี่แป้ง
1: ได้เลยค่ะนะเหมารวมไปแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะ
2: จำไม่ได้เหมารวม
1: จ้ะโอเคนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะรีบวางสาย กลัวเปิดเพลงไม่ทันแล้วมีคนแบบบ่นในอกน้อยใจมานะคะมาค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับพี่เขียว
1: พี่เขียวว่าไงจ้าชั่วโมงนี
3: ้เพลงนั้นเพลงที่ขอชั่วโมงที่แล้วมีไหม
1: วันเสาร์ลงหลุมหรอไม่มีนะ
3: จัดงานชื่อเพลงเต็มๆจัดงานเสาลงหลุมครับ
1: จัดงานอะไรนะ
3: จัดงานเสาลงหลุม
1: จัดงานเสาลงหลุมหรอ
3: ถ้าไม่มีก็เพลงใหม่ก็ได้ครับ
1: ค่ะ
3: หงทองพี่ครับหงทองของสันตินั่นแหละครับ
1: หงทอง
3: หงฟ
1: ้าหลายหงเหลือเกินอะหงฟ้านะคะ
3: ครับผมเหมาจ่ายทุกคนเลยครับผม
1: ได้เลยค่ะดีค่ะ
3: เด
1: ี๋
3: ยววันนี้ครับ
1: ค่ะอ่ะไปค่ะนะคะหงฟ้านะคะเดี๋ยวดูให้แล้วก็สายที่3ค่ะมาหรือยังวันนี้รับ3สายพอไหมคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือได้คุยกันหลังไมค์บ้างนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณตบ
1: อ้าวโอเคพี่อีทสายที่3
4: คือว่าค่ะฝนตกแล้วค่ะคุณโ
1: อ้อ้าวแดดร้อนเปรี้ยงอยู่ตอนนี้ตกแล้ว
4: ตกแล้วค่ะ
1: โอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะวันนี้ชุมพรฝน 40% ของพื้นที
4: ่
1: อะไรนะคะลงมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
4: ออกเลย
1: ค่ะ
4: ลงแดดจังจ้าเลยอ่ะ
1: ลงแบบแดดจ้าๆเลยนะคะ
4: ใช
1: ่โอ้โอเคทำใจเอาเพลงอะไรดีคะ
4: ไม่มีคนขอหรือยังคะ
1: เพลงอะไรคะ
4: ของคุณไม้อะค่ะเกยหนอหนอใคร
1: โอเคได้เลยค่ะ
4: อย่ามอบให้คุณทำมอบให้คุณหมอสนเป็นพิเศษเลยค่ะ
1: หมอสนอยู่ที่ไหนคะ
4: หมอสนนะคะคุณหมอสนของโรงพยาบาลในกริมมาค่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะ
4: มาซุ่มฟังตลอดเลย
1: ซุ่มฟังอยู่เหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสงสัยตอนนี้น่าจะนั่งยิ้มอยู่แล้วมีคนมอบเพลงให้อ่ะ
4: มอบให้เป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็เหมาจ่ายทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: โอเคได้เลยจ้าค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอสนที่รพ.สต.บ้านในกริมนะคะแอบฟังอยู่ไม่ต้องนั่งอมยิ้มอยู่นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะ

0: ้ยังรับอีก5สายนะคะแต่เดี๋ยววันจันทร์สัปดาห์หน้าจะรับแค่3สายเท่านั้นนะคะมาสายที่4ของเราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าดีเจโอ
0: ้ป้าแดงเป็นไงบ้างคะ
1: ก็เผ็ดหวยลูก
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใช่วันของเรา
1: ใช่ขอเพลงนี้ลูกอย่าช้าเดี๋ยวเขาคนอื่นก็จะได้โทรมั่ง
0: อ้าวเพลงอะไรคะ
1: เพลงอะไรนะที่ว่ายังไม่แก่ลูก
0: อ๋อยังไม่แก่อีกแล้วนะ
1: จ้าเพราะว่าป้าเล็กผัดไทยชอบ
0: อ่าป้าเล็กผัดไทยชอบเหรอไม่ชอบอะไรนะพี่ก็อยู่ของพี่ดีๆ อะไร
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เอาเพลงนั้นไหมอ่ะ
1: เพลงนั้นเลยลูกป้าแดงจำชื่อเพลงไม่ได
0: ้พี่ก็อยู่ของพี่ดีๆแต่ว่าน้องก็มาหาพี่เองอะไรอย่างนั้นนะ
1: ใช่ใช
0: ่อ่าโอเคเพลงนี้ให้ป้าเล็ก
1: ป้าเล็กผัดไทยได้นะลูกแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะป้าเล็กจะหายหรือยังก็ไม่รู้ยังไม่ได้โทรคุยกันเลย
1: เห็นบอกว่าดีแล้วแต่เรือแข็งน่าจะขายไม่ทันลูก
0: อืมใช่ค่ะ
1: เร
0: ือ
1: แข็งแล้ว
0: ต้องหลังเรือแข็งเนาะ
1: จ้า
0: จ้าโอเคเพราะพี่รักจริงนะคะชื่อเพลงค่ะ
1: จ้าจ้าขอบคุณมากลูกสวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะป้าแดงหน้าอำเภอค่ะเก่งนะมาทันด้วยสายที่4ค่ะแล้วก็มาจ้าสายสุดท้ายมาไม่เอ่ยไม่มาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่มีสายไหนเพิ่มเติมมาแล้วก็อย่าลืมนะว่าในช่วงนี้อสมทเราก็จัดประกวดกิจกรรมนักพากเรือนะคะนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ค่ะใครเสียงดีโอกาสคุณมาถึงแล้วนะคะน้องๆเยาวชนอายุ8ถึง15ปีค่ะไม่จำกัดเพศนะคะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชุมพรหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรส่งคลิปนะคะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างคลิปวิดีโอและก็มีตัวอย่างของน้องเจมส์แล้วก็น้องเพชรนะคะปักหมุดเอาไว้อยู่ที่เพจอสมทชุมพรและไปดูตัวอย่างได้เลยนะคะก็ส่งคลิปมาภายในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะ23ตุลาคม 9:30 น.นะใครอยากจะไปชมใครอยากจะไปเชียร์ไปเจอกันได้เลยที่ตลาดมรกตสแควร์เพลหลังสวนค่ะชิงโล่รางวัลด้วยนะแล้วก็เงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะดังนั้นมาพากที่สุดใจกันไปเลยใครจะเป็นแชมป์ปีนี้นะคะกับนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4แล้วนะคะก็จะเป็นในช่วงที่ใกล้ถึงงานประเพณีค่ะพากแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงของหลังสวนแล้วด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอ่ะฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้กับคุณขอมาเราจัดให้ฟังเพลงกันเลยค่ะ
2: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: ไอ้ยาไม่อยากนอนส้มเพราะไข้วัดใหญ่ใช่ไหมง่ายมากเลยล้างมือบ่อยๆให้สะอาดใส่หน้ากากเวลาไปเจอเพื่อนเยอะๆแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ทุกปีนะครับสุขภาพคุณจะดีมารวมป้องกันไข้วัดใหญ่เริ่มง่ายๆที่ตัวคุณ
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สองเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบยาวๆจุอกจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับเพลงก่อนหน้านี้คนไม่มีหัวใจแล้วก็เพิ่งจบไปก็คือใครหนอหนอใครใครบอกว่าฟังแล้วเป็นแรงใจนะคะแถวๆหลำทรายนะบอกว่าชอบมากเลยเพลงนี้แหมขอบคุณนะคะป้าหีดหลำทรายนะแล้วก็พี่แป้นส่งข่าวมานะคะบอกว่าโอ้ได้ฟังเพลงนี้แล้วแหมกระชุ่มกระชวยกันใช่ไหมคะเอาให้มีความสุขกันนะคะกับเสียงเพลงแล้วก็ที่สำคัญค่ะกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงของเรานะคะที่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ได้จัดขึ้นนะคะก็มีโล่รางวัลเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะและชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้นะคะ 9:30 นาทีค่ะมีการอบรมฟรีให้ด้วยนะแล้วก็มีการประกวดแข่งขันที่ตลาดมรกตสแควร์ค่ะก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนใจดีนะคะให้งบประมาณมาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสสเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพรในคุณแสงนภาหลีรัตนะนะคะนิวัฒน์ปรินท์ติ้งค่ะ5แยกทีระอำเภอหลังสวนนะคะรับทำงานป้ายทุกชนิดงานพิมพ์นะคะงานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED หรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือจะไปถ่ายเอกสารที่นี่พร้อมบริการค่ะ0775812644นะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังศาลจังหวัดหลังสวนด้วยพร้อมบริการประชาชนโดยยึดหลักนิติธรรมนะคะปรึกษาข้อกฎหมายก็โทรไปที่0775410068ทกส.สาขาหลังสวนค่ะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรนะคะปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรเนี่ยสอบถามได้ทกส.สาขาหลังสวน0775413711แล้วก็ทกส.ชุมพรนะคะ0775010051ได้เลยค่ะรวมไปถึงสหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงนะใครสนใจสมัครสมาชิกก็โทร0775411139ร้านเจเอียดตลาดอุ้ยชัย2ด้วยค่ะอยู่อำเภอหลังสวนนะจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปรสจัดจ้านเลยนะโทรสั่งได้เลยที่0649294232ค่ะพลังรวมช่างหลังสวนนะคะเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะขอบคุณครัวคุณเอ๋ด้วยอยู่ปากตะโกโฮมสเตย์นะคะมีที่พักค่ะบริการหมูกระทะหลักร้อยนะแต่วิวเนี่ยหลักล้านเลยค่ะอร่อยริมคลองธรรมชาตินะก็เปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะเลยก็0909703895ค่ะลุงต้อจัดเต็มกับหลังสวนลิสซิ่งนะคะจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพนะคะอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอหลังสวนนะคะหารถยนต์มือสองคุณภาพดีเนี่ยถามลุงต้อได้เลย0836926540นะคะแล้ววันนี้ค่ะสำหรับห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางบริการอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เลยนะคะแล้วก็เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV แล้วนะคะที่คุณสาหร่ายเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแผงทุเรียนน้องปลื้มนะคะโดยคนจักรินว่องไววานิชค่ะอยู่ตำบลวังตะกอำเภอหลังสวนที่นี่รับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีนะใครมีก็สอบถามที่0815361153ขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์ด้วยค่ะจากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะโดยคุณทัศพลทำพักดีค่ะสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ tbar.com หรือ ID line ก็0875944194นะคะฝากกันไว้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังนะผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนใจดีของเรานะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็งานเพลงค่ะงานเพลงที่ถามเอาไว้หน้าไมค์ก็จะเหลือเพลงเพราะพี่รักจริงเพลงนี้ป้าแดงขอมาให้กับป้าเล็กผัดไทยด้วยนะคะเป็นเพลงฮิตมากๆเลยอีกเพลงนึงร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง

0: เพลงโดยดีเจโอณรมน
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงคุณได้ฟังกันที่นี่ข่าวสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะช่วงนี้ก็อยากจะฝากเครื่องฟอกอากาศนะสำหรับใครค่ะออกไปนอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะรู้สึกเหมือนว่าอากาศมันหนักฝุ่นมันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้3ระดับเบากลางแรงได้หมดเลยนะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีหน้าจอแบบสัมผัส LED ค่ะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะคะโหมดนอนหลับทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยค่ะที่สำคัญก็ใช้ไส้กรองระบบเฮปานะคะดูดเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจค่ะสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีค่ะแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะโทรด่วนเลยที่02-114-3990 02-114-3990 นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกัน

การไว้สำหรับสิ่งดีๆของเราแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ของเราด้วยนะคะก็มีโล่รางวัลเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ค่ะประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่อยู่ตำบลวังตะกอนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกค่ะซื้อขายทุเรียนเนี่ยสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลย0818955850นะคะอ่ะสิ่งดีๆค่ะคุณผู้ฟังอยู่ดูแลสนับสนุนกันนะคะในช่วงนี้ต่อกันด้วยใครที่ชอบมีเมียเด็กนะแต่ถ้ามีเมียอยู่แล้วแล้วไปหาเมียเด็กเพิ่มนี่ระวังค่ะอยู่ไม่สุขแน่เพลงนี้พี่หนุ่มบางหยีแนะนำมานะคะบอกว่ายังเดินเหินไม่ค่อยคล่องยังไม่คล่องนะก็เกือบจะเป็นปีแล้วใช่ไหมเอาหายเร็วๆนะคะแต่ว่างานแข่งเรือเนี่ยไม่พลาดแน่นอนยังไงก็ต้องไปที่สนามแม่น้ำหลังสวนให้ได้มีการแข่งขันเรือ5วันเนี่ยต้องไปแน่นอนนะว่ามาแบบนั้น

เรียกว่าเปิดไมค์แล้วจบไปแล้วคุณผู้ฟังนะสำหรับเพลงที่คุณขอมานะคะแล้วก็ยังค้างอีกเพลงนึงค่ะก็คืออะไรนะหงฟ้าของคุณแอนมิชัย ที่พี่เขียวในโสมแนะนำมานะคะเอ้าลุงบุญช่วยเพลงของคุณดาวใต้ยางผลัดใบใจผลัดรักแล้วก็อีกเพลงนึงเพิ่งถามมาล่าสุดเลยจากหลังสวนกลางดาวนะคะโอ้แฟนรายการเราท่านนี้เสียงเมื่อสักครู่ไม่ค่อยคุ้นเลยนานๆมาทีแต่ว่ามาท้ายรายการแล้วไม่ทันจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ค้างๆอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรับฟังกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะภาคใต้บ้านเราเนี่ยฝนอาจจะน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปกรุงเทพเขาบอกว่าให้ระวังฝนกันด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีประกาศเตือนๆกันมาอยู่นะคะในช่วงนี้ว่าวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพด้วยที่ต้องระวังนะคะเพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ประกาศเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะ 4-7 ตุลาคมฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ4ตุลาคมเนี่ยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันแล้วก็ด้านตะวันออกแล้วก็ภาคอีสาน 5-6 ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานฝนลดลงนะคะแต่ว่า7ตุลาคมเนี่ยภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงนะคะเอาเป็นว่ายังคงเจอฝนกันได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอเลยค่ะพร้อมส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้หงฟ้าค่ะช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอค่ะน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดแต่ช่วงนี้โอนฤมลตันบินค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบทการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้น CEO การบินไทยหลังถูกวิจารณ์บริหารงานล้มเหลวปมกระเป๋าตกค้างคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวโรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ในชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบร้อยคนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่าได้ชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554 พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสแกกลังมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายแนวระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชัยนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถที่ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเรื่องสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
9: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
10: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
9: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
11: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
14: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
17: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
16: จิ๊กโกยามบ่าย

ดังฟ้าดอกปุดนะครับงานเพลงของอาจารย์อเนกร็อกพันทางหรือว่าคุณอเนกอินทกานนท์นะครับซึ่งก็เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีชื่อดังของภาคใต้บ้านเรานะครับมีเพลงที่เป็นเพลงเด่นๆที่หลายๆคนเคยได้ฟังนะครับผมก็เคยเปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่านางฟ้าดอกปุดนะครับแล้วก็จะมีเพลงแหลงไปก็เท่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาอาจารย์อเนกได้เสียชีวิตอย่างสงบนะครับหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลนานๆหลายเดือนนะครับก็ขอไว้อาลัยกับการจากไปของศิลปินชาวใต้อีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมเองเนี่ยผมยอมรับว่าผมเปิดเพลงของอาจารย์อเนกเป็นประจำนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วเป็นเพลงที่ได้อรรถรสของเพลงใต้อย่างเช่นเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่านางฟ้าดอกบุตรนะครับเลยนำมาฝากกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้เพื่อไว้อาลัยกับอาจารย์อเนกด้วยนะครับเอาละครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันตรงนี้นะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ฟังกันในบรรยากาศของวันศุกร์นะครับฉะนั้นใครก็ที่ชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆแนะนำเพลงโปรดได้เหมือนเดิมกับหมายเลขโทรศัพท์0776415567เป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงมอบเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของก็ได้ทุกรุ่นทั้งรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกกับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้าเราก็มีนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้อีกหนึ่งเพลงศิลปินวงสะพานนะครับนี่คือเพลงเก่าที่ชื่อว่าสะพานไม้หมากครับ

สะพานไม้มากนะครับนี่คืองานเพลงของศิลปินวงสะพานนะครับเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับชิโกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณโตโยต้าชุมพรที่สนับสนุนรายการกันในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับปีนี้ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลกว่า 20,000 บาทนะครับเราจะชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้ที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับนั้นนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรขอบคุณร้านเสือการเกษตรด้วยนะครับสินค้าการเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพกับประสบการณ์กว่า30ปีนะครับเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.แล้วก็มีเสือการเกษตรพะโต๊ะด้วยนะครับขอบคุณธนะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนนะครับติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างโทรเลยนะครับที่077544366นะครับรวมไปถึงขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งนะครับปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร077545341แล้วก็ต้องขอขอบคุณชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณธรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์ด้วยนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับอย่าลืมนะครับน้องๆที่มีอายุ8ถึง15ปีเพศใดก็ได้นะครับขอเพียงมีภูมิลำเนาหรือว่าศึกษาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรอัดคลิปการพากเรือสั้นๆไม่เกิน1นาทีคอมเมนต์ใต้โพสต์ทางเพจ Facebookอสมท.ชุมพร 90.75 นะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมนี้เราไปเจอกันแน่นอนนะครับเอาละครับช่วงของจิโกย่ามบ่ายไปต่อเนื่องอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังขอมาเมื่อสักครู่นี่คือคุณอ้วนประจันบานนะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงบ้านครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
0: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
2: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

เงินเพลงเก่าๆของแฮมเมอร์นะครับชื่อเพลงว่าที่นี่ไม่มีครูนะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทาง0776415 67เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับก็จัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับที่โกย่ามายช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่นะครับการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้คือสิ่งจำเป็นและสำคัญนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลอยู่ในซอยอสและที่ร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับที่หลังสวนที่ร้านโกสูสอเกษตรก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันกับอีกหนึ่งบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี่คืองานเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายถึงพ่อครับ

0: ศพผู้เสียชีวิตเอาไว้ยังคง
1: นี่คืองานเพลงที่ขอมาและจัดให้นะครับชื่อเพลงว่าจดหมายถึงพ่อนะครับจัดให้ฟังตามคำขอกับจิโกยามบ่ายในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับ Honda ชุมพรด้วยนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมดาว0บาทเราก็มีสำหรับคนเครดิตดีด้วยนะครับวันนี้ที่Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i Scoopy i PCX และอีกหลายๆรุ่นเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยคนเก็บฟืนของคาราบาวนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับส่วนผมจะกลับมาอีกครั้งนึงในช่วง 5:00 น. ถึง 6:00 น. สวัสดีครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม. อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรูปถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหร่เจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โด ดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ดร.สุภัทรได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระครั้งลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520
13: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงก็แคร่เข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็แคร่เข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดีดี
14: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
15: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
16: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
17: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
18: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
17: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
19: ขึ้นโขนชิงทองพ่อแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
18: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077-541-068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077-541-371และทกส.ชุมพรโทร077-501-051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077-541-139ร้านใจเอียดตลาดอ้อยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย064-929-4232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ090-970-3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร083-692-6540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไวหวานนี้รับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี081-536-1153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ
21: สวัสดีครับเตตะบาตะบนวังก็
22: พี่โบ
21: พี่โบ
22: ปาโบมึง
21: เรียผี
22: เรียผี
21: แล้วก็
22: เรียผีก็ได
21: ้พรที่มาเซเตียวฟังทุกวันนะครับ
22: ครับ
21: ฐานอามู่เพชรวัฒนธรรมแห่งสายน้ำเสียนิวกูดดีไซน์
22: เสียนิวมาแล้ว
21: อย่าเรียมันแค่บ้านเรียนะเดี๋ยวที่ไม่ค่อยไหวเท่าไรแลแค่บ้านเรียครองครอแรงรับเสียนิวนะครับ
22: ครับ
21: แล้วก็พีเอนะหรือปานัดเสียงว่าคนตกลาเร็วที่กรุงเทพมานาคอนนะครับคุณสราวุฒิตังสุรัตทั้งมนตรีมิตรคุณเกษตรสุขันโทนี่หลายคนหลายฐานแล้วพอถึงเวลาก็เข้ามารับชมรับฟังกัน
22: ครับ
21: นี่วันนี้ต้องขอบคุณไปถึงทั้งมนตรีมิตร
22: เลยหลุงฮีท
21: นั่นแน่รื้อหลุงฮีทนะครับนำนามอมฤตมาให้คุณเบิร์ตเต็มทีแล้ววันนี
22: ้มาใช้เท้าแต่คุณเบิร์ตไม่เอาวะคุณเบาว่านคุณเบาวิวคุณครูประชาก็ทั้งเพล
21: อาจารย์ประชากันเด้ออ
22: าจารย์ประชากันได้นามอมฤตเมื่อสักครู
21: ่
22: แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือยังเสือดวงไม้ทุ่งเรา
21: ครับ
22: ลุงฮีได้ลุงมนนี่แหละนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ
2: ครับ
22: ซึ่งนี้ในห้องทรงนี้ลุงลิ้นหลาวแล้ว
2: นั่นแหละ
22: เจ้าเดิม
2: คุณชูรินทองน้อยนำกาแควไม้แต่ว่าบอถึงเอาวันนี้พามาทันทีนะครับนี่เดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์นายโกน
22: ครับ
2: วันนี้นี่มีลาดนัดทั่วท้านะครับลาดนัดทั่วท้าลังเทศบาลเมืองลังส้วนโดยท่านผู้อำนวยการได้นะ
22: ผู้อำนวยการตู
2: ่พ่อตู
22: ่พ่อตู่ลาดนัด
2: พ่อตู่ลาดนัด
22: วันนี้พ่อตู่เดินเร็วตะกี้ได้พี่น้องนะถ้าแก่จัดลาดตรงไหนแลแก่ดีๆตะกี
2: ้แลหน้าแดง
22: เร็ว
2: หน้าแดงมันรั่งเลยพ่อตู่ผมโทษนะอมฤตก็ลุงฮีทพ่อผมว่าลาดนัดวันนี้ลงตัวหมดแล้วใช่มั้ยอย่าพ่อตู่นี่ใช้ได้เป็นคนที่มีจิตใจรักเรือโดยเฉพาะลำประกายเพชร
22: ทราบแล้ว
2: ครับ
22: ว่าพ่อพื้
2: นลำประกายเพชรนี่รักอย่างเร่งนะครับ
22: ครับ
2: นี่ประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้นี่มีทีมงานของทางตำบลนาพญาโดยท่านเลขาเอ็นนะครับมาจำหน่ายเสื้อและก็มั่วเพ
22: ื
2: ่อนำไปสนับสนุนฝีภายเรือยาวของตำบลนาพญาในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโค้นจิงทงมั่วนี่ใบละ150บาทเสื้อขอปอกตัวละ300เสื้อขอกล่มตัวละ250น่าพบไม่เห็นทีว่าช่วยผันพื้อถ้าได้ใส่มันเผ็ดหนาค่าแต่ว่าพูดได้แล้วว่าช่วยผอพื้อนะ
22: มัน
2: เลขาหน้า
22: ซึ่งนี่เลขาเอ็นหมายเองเหรอ
2: เลขาเอ็นหมาย
22: เลขานายก
2: ครับ
22: องค์การบริหารส่วนตำบลนาพยา
2: ครับผม
22: แหมเฮ้ยนั่นแสดงว่าเสือมั่วหนึ่งใบนี้แถมพักหนึ่งกำมือ
2: แถมพักกัน
22: แถมพักกัน
2: นึกว่าแถมลงงัวเขาไม่ยอม
22: ไม่แหนอยู
2: ่ครับ
22: นะครับ
2: ซึ่งเรื่องเทซองนี้วันนี้นี่มีทางโรงเรียนมาจัดซื้อไม่ใช่จัดซื้อ
22: จัดจ้างเออ
2: มาข้อความอนุเคราะห์หน้าตีทอดผ้าป้าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำลดน้อยในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์นักเรียนโนยู่เขตหมู่ที่10ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีอยู่นะครับซึ่งจะทอดผ้าป้าในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับถึงนี้ทั้งวัดทั้งเพจที่ผมประกาศมีทันพ่อตูพ่อลาดนัดหัวถาบอกผมว่าเลือเวลาอีสองสุก
22: สองสุก
2: เลือเวลาอีสองสุก
22: เพราะปันเพื่อจะได้เลือสองสุก
2: เพราะว่าเดี๋ยวพอสุกต่อไปนี้จะเป็นการแถลงข่าวแล้วก็จบแล้วหลังจากแถลงข่าวนี้จะไม่คลายได้แล้วเพราะจะเข้าสู่งานประเพณีแห่พระแข่งเรือเป
22: ็
2: นโค่นจิงทงแล้วนะครับถึงสองสุกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นขายเรือต่างๆที่จะขายเสื้อขายมั่วหรือขายอะไรก็แล้วแต่และในขายเรือต่างๆน่ะสามารถมาขอใช้พื้นที่ในตลาดนัดทั่วท้าของเทศบาลเมืองลังส้วนฟรีไม่คิดตังค์
22: นั่นมัน
2: ไม่คุณเบิดเลย
22: ซึ่งบ่เดียวกัน
2: เพิ่นฟรีไม่คิดตังค์กันเด้อ
22: เหมือนกันแหละ
2: อ้อ
22: นโยบายเดียวกันครับพ่อตู
2: ่ครับ
22: ซึ่งพ่อตู่บอกว่าให้ประสานมาที่รองยอดชายก็ได้
2: นั่นแหละ
22: หรือรองเขียมก็ได้
2: ครับผม
22: แล้วขายเรือถูกขายเลย
2: ครับ
22: แล้วก็ตามใจที่เป็นขายเรือหรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นอะไรก็ได้ให้บออย่างเดียว
2: ได้ทั้ง
22: ว่าเป็นงานการกุศล
2: ครับ
22: ทางตลาดหัวถาเนี้ยตลาดนัดหัวถานะ
2: ครับ
22: โดยท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์แล้วก็ทีมงานแล้วก็พ่อตู่พร้อมดูแลอย่างเต็มที
2: ่ครับ
22: นั่นมันซึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยใครจะมาค่ายเอามาได
2: ้
22: ท
2: ี
22: มงานนาค่าถ้าที่มาเอามาเลยท
2: ี
22: มงานวังตะก้อถ้าที่บ้าก็เอามานะครับเอามาได้ถูกขายถูกสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการเอาเสื้อมาค่ายวันศุกร์ได้อีสองศุกร์เท่านั้น
2: ขอนาค่านี้ช่วยแต่ว่าผมใช่เร็ว
22: ครับ
2: หน้าทีมงานของซอยแสงจันทร์นะครับถึงวันนี้นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศบาลนะผมเราคน
22: นี่วันนี้
2: มาจัดรายการเฉพาะกิจแต่ว่าได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกมูดท่านรองยศชายท่านรองเขียมให้เสื้อมาคนตัวได้ใส่นะครับสาบข้าวว่าถ้าเป็นพนักงานนี่ต้องซื้อพนักงานต้องซื้อเราคนน้อฟรีนะครับนี่ได้เสื้อมาคนตัวต้องกราบขอบคุณกันนะครับแล้วก็ขอผู้ใหญ่มู่นี้ไม่ใช่ทีเดียวได้ใส่แน่นอนในทีมงานของแม่นางมัจฉาจ้าจำบุญแหลมไ
22: ซ
2: ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่มู่กันนะสนับสนุนทุกปีให้เราทองคนได้มีเสื้อใส
22: ่
2: นะครับ
22: ปกติอยู่บ้านทอดนี
2: ่พนัก
22: เ
2: น
22: อไปหนีเสื้อ
2: นั่นแหละ
22: หนุ่มงานนี
2: ้ครับ
22: นะครับ
2: นี่ขอบคุณป้าปูเว้ยขอบคุณป้าปูโลยาเอียตาเชือบ
22: ไอ้ยะ
2: คงจินดาวปักผัวคงจินดานี่กว้างขวางไงมีที่เป็นพระอยู่เมืองน้องเมืองหน้าเป็นท่านด็อกเตอร์อยู่สหรัฐก็ยังนำน้ำส้มไม้คนละแก้ว
21: ต้องขอบคุณป้าปูไว้เป็นอย่างสูงนะครับ
22: ป้าปูนะ
21: ครับ
22: ป้าปูเกิดเมื่อปี2510ประ
21: มาณนั้นเอิ้นที่บอกว่า
22: โอ ไม่ต้องก่อนนะ
21: ติกาเซียนเลย
22: ยังก่อนยังก่อนยังอีปีนึง
21: ครับ
22: อย่างได้อีปีนึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่ได้คุณบ่าวิวประกาศเรื่องตลาดนัดแล้ว
21: นั่นแหละ
22: ทีนี้มาเรื่องของท่านประธานเลยดี
21: ครับ
22: นะครับท่านประธานเลยความมาแต่ว่า
21: อ้อเรื่องของท่านประธานเลยเมื่อวานนี้ท่านส่งข้อความมาหาผมนะครับเรื่องราวของการสนับสนุนฟ้าแจ้งไปถึงทีมงานนักเรียนเยาวชนนะครับทีมงานเรือนักเรียนเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทีมงานโรงเรียนเมืองลังส้วนทีมงานโรงเรียนส้วนซีวิทยาทีมงานโรงเรียนวิทยาลัยกาชีพลังส้วนนะครับโดยฐานกิตติทัศน์คมนันท์หรือฐานประธานเลยประธานสภาเทศบาลเมืองลังส้วนจะให้สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ขายเรือทั้ง3โรงเรียนละ30โลนะครับหากใครรับฟังแล้วก็ช่วยกระจายข่าวบอกต่อไปถึง3โรงเรียนกันให้มารับได้ที่ลังสำนักงานเทศบาลเมืองลังส้วนนะครับพร้อมวันไหนหน้าไม่ไว้จะเป็นเมืองลังส้วนส่วนซี่การอาชีพให้แจ้งผ่านน้องเบิร์ดน้องบ่าววิวมาได้แล้วก็จะได้มารับกันที่ลังเทศบาลเมืองลังส้วนนะครับนี่ข่าวสั้นประชาสัมพันธ์จ้าประธานเลยเอาวันนี้เอาไว้หมดเอาเลย
22: เอา
21: ประชาสัมพันธ์นะ
22: เอาเลยเอาเลย
21: นั่นแน่ถึงยังมีเรื่องหนึ่งจ้าส่วนซี่วิทยาโน่ส่วนซี่วิทยานี่ประกาศท้ายทุกปีพี่น้องเป็นโครงการดีๆนะครับโครงการผีเตบอนน้องพายเรือน่าถือว่าเป็นมิตรภาพความผูกพันของน้องๆโรงเรียนส่วนซี่กับรุ่นผีสิทธิ์เก่าในวันเสาร์ที่17ตุลาคมพี่น้องวันเสาร์ที่17ตุลาคมณสนามโรงเรียนส่วนซี่วิทยาอำเภอลังส้วนนะครับจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 8:00 นมีการแข่งขันทั้งรุ่นเทต่ำว่า40ปี
22: ครับ
21: แล้วก็รุ่นเท40ปีขึ้นไปแล้วก็รุ่นเท45ปีขึ้นไปถึงเวลา 13:40 นาทีนะครับ
22: มีกี
21: ่บ่ายโมง40นะการแข่งขันกีฬาฮาเฮมีเสียงหัวเราะซีซั่นของงานรับรองว่ามีทั้งความฮาท
22: ั
21: ้งความประทับใจแน่นอน
22: มีครับ
21: นั่นอย่าลืมหน้าเผือนพงน้องผีโรงเรียนส่วนซีวิทยาไม่ไว้จะผ่านไปกี่ปีสายสัมพันธ์ส่วนซีไม่มีวันจางให้มีความประยาสัมพันธ์โดยคุณเต้านะครับโรงเรียนชวนซีวิทยา
22: ถึงกิจกรรมนี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะพี่น้องนะก
21: ิ
22: จกรรมนี้นี่ก็จัดกันมาหลายปีแล้วครับผีเตบอน
21: ให้น้องพาย
22: ให้น้องพายเรือ
21: นั่นแหละ
22: รายได้ทั้งหมดนี้เอามาสนับสนุนเรือพายให้น้อง
21: ๆ
22: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเด็กน่ารักเลยเขาบอกว่าโลเขียวเรื่องนี่เขาจะโลกันเลยเขาบอกว่าเขาจะติดอยู่ในหัวใจเลยนั่น
21: เขียวเรื่องทำทัดซุกไง
22: เกียรติไม่จ่าย
21: อ๋อไม่จ่าย
22: เกียรติยศ
21: อ๋อ
22: ซักซี่เป็นหน้าที่ของลูกเขียวเรื่อง
21: นั่นน่ะ
22: มันซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเขียวเรื่องมาเชียร์กันนะครับชาวส่วนซีวิทยาต้องมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ได้ผ่ายเรือแต่ว่าเราก็มาช่วยสนับสนุนส่งเสริม
21: กันให้น้อง
22: ๆนะครับ
21: ฝากขอบคุณไปถึงครอบครัวของลุงพงษ์ป้าเจงโดยพี่ก๊อฟนะครับ
22: ครับ
21: เสียงว่าเสื้อเทปมังกรรอก้อนหน้าทั้ง2คนได้ใช่แน่นอนวะถึงฟ้าบอกกันว่าวันนี้นายหัวยุทธกินไก่วิ่งจากธานีลังส้วนไปชมเรือวัดแหลมซ้ายโ
22: อนั่นแหละ
21: ได้กินไก่ยังมีแรงกว่านั้นแหละ
22: นายหัวยุทธนี่นั่งรถไฟมาทุกวันแล้วที
21: ่
22: นี่ถ้าคนไม่รักจริงนะมาพี่น้องเอ้ย
21: คุณยุทธนี่ตอนนี้นี่ไปอยู่ชุมพร
22: อยู่ชุมพร
21: ไปอยู่กับเสียนิ้วนะครับไปช่วยทำเสื้อทำไรแต่ว่าพอถึงเวลานี่นั่งรถไฟมาชมเรือถึงเวลาก็นั่งรถไฟกลับชุมพรไปมาทุกวันน่ะ
22: ถึงถ้าไม่รักที่
21: มาไม่
22: ไปเออคุณบ่รู้ถ้าไม่รักที่ไปเออ
21: ไปไม่ ไปบางครับถ้าผมไม่รักผมก็มาไปไม
22: ่มัน
21: นะครับ
22: เหมือนกันแหละ
21: คุณบ่ว่านี่ควายตามวีซ่าถ้าไม่รักก็ไม่ไป
22: ไม่ไป
21: น
22: ั
21: ่นแหละอาจารย์ประชาควายนี่
22: อาจารย์ประชานี่ผมสงสัยอยู
21: ่นั่นแหละ
22: เมื่อสักครู่วันนี้เนี่ยมากันล้าน
21: ครับ
22: จูงล้านมาคนนึงล้านนี่สาบข้าวว่าเล่นเปตองติดกระดับ
21: นี่ตั้งแต่ล้านเล่นเปตอง
22: จังหวัด
21: จังหวัดอาจารย์ประชาคุยซิบว่าวันแล้วถ้าติดแต่รับประเทศตรงได้เลยตาทำป้ายไว้นิ้วติดปลาต่างข้าวบ้านเลย
22: แต่นี่สำคัญได้ว่าล้านบ่เจอผมนี่
21: เพื่อ
22: หันมาซึ่งเหลียผมว่าผีนะ
21: ครับ
22: พี่
21: ครับ
22: ทำเสียงเล็กไม่ได
21: ้ครับ
22: พี่รู้ไหม
21: เพื่อ
22: ยายคนใหม่ใจดีกว่ายายคนเก่าเยอะเลยว่ะ
21: แ
22: ผลเอ้ยผมได้ควังทั้งผมว่าไอ้รู้อยู่ว่าอาจารย์ประชาพันธุ์พืชเสร็จแล้วนี
21: ่นั่นแ
22: หละใหญ่คน
21: เต็มหมด
22: ผมพยายามเรียบเรียงคำแล้วมันไม่ลงเป็นคำอื่นได้เลยยายคนใหม่ใจดีกว่ายายคนเก่ามากเลยถึงยายหมายถึงใคร
21: แม่ฮาเว้ย
22: ผมงงมาเลยแต่ผมจริงๆอ่ะผมไม่ใช่ห่านพูดในเรื่องนี้
21: นั่นแหละ
22: ผมกลัวว่าท่านอาจารย์ประชากลับบ้านเลยเนี่ยจะมีอันตรายพยันอันตรายเกิดขึ้นนั่นแต่ว่าจำเป็นต้องพูด
21: กับ
22: ที่เด็กเด็กใส่ซื้อพี่น้องเอ้ยเด็กใส่ซื้อ
21: ว่ามามากี่ฮกแม่อาจารย
22: ์ไม่ฮกไม่ฮกหวังก่อนพันนี้แหละหลายคนแล้วท่านกำนันโสพลก็มั่น
21: ครับ
22: นายว่าพื้นก็
21: ฮะ
22: นายเจ้านาย
21: แม่เท้าไม่ใจดีให้ทางกินน้ำด้วยจัง
22: แม่เท้าไม่ใจดีนะมาท่านกำนันโสพลเอื้อมเลยเนี่ยอาจารย์ประชาแล้วนี่ล้านไปได้ยินหรือผันพื้นไม่รู้นะแม่เฮ้ยผมงงมัดเพไม่นึกไม่ฟันนั่นว่าอาจารย์ประชาที่ทำบันนี้นะซึ่งตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะอีรอบนึงเมื่อสักครู่ลุงมนก็ลุงมนในลุงฮีได้แล้วเทเอานามอมฤตส่งมาให้ก็เสือดวงมาให้ทุ่งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณซึ่งบอกผมว่าก
21: ินมันอ่อนเลยนะท่านนะ
22: กินในกิจกินดวง
21: กินดวง
22: กินดวงกินนึกถึงคุณบ่าวานเอ็นตัวเล็กๆครับนะครับแล้วก็พอนุ้ยพอหันไปเห็นโอ้ลุงฮีไปหนังเคร่งอยู่ในร้านคุณนุ่มไหม
21: ครับ
22: ขายนามพราวอ้อนไปหนังคว้าอยู่นุ้ยไม่รู้กินน้ำเราอ้อนอย่างเดียวเพราะน่า
21: หลายผีหลายน้อง
22: เหรอไม่อาจจะมีน้ำอมฤตมั้งก็ได้
21: ครับ
22: น่าถ้ากินน้ำเราอ้อนอย่าลืมส้มตำเว้ย
21: ครับผม
22: ส้มตำนุ้ยของใครเหรอ
21: ของใครเหรอของว่าคุณมาแต่เรียกค
22: ุ
21: ณ
22: ท่านนุ้ยส้มตำของน้องยุ้ย
21: คนซวย
22: ของซวย
21: เทศบาลเมืองลังส่วนนะครับ
22: ค่ายอยู่นี่กันแ
21: หละกันแหละไปร้านนุ้ยพี่ตั๊กเลยตาเขี้ยวดูคุณเป็นอะไรพี่ตั๊กเลย
22: เปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อน
21: เพลงแหละนี่ข้อมาเทียบแต่ว่า
22: ครับ
21: จาโกอีเฮียจิ๋มเซจิ๋มก็เฮ้ยรับกันมาแล้ววันนี้นะครับเสียงว่าขอเพลงเมียน้อยร้อยว่า
22: ครับ
21: ให้เคยบ้างไม่รู
22: ้ไม่รู้ให้เคยแต่ว่าป้าดาสาวสุพรรณข้อมากัน
21: นั่นเ
22: หรอเมียน้อยร้อยว่า
21: สาวสุพรรณ
22: มีในยาอะไรไม่ผมไม่รู้นะ
21: ผมรู้
22: ผมไม่อ่านพูด
21: สาวสุพรรณนี่แพ้ควาย
22: เอาละบ้าเอาละเอาไปวับฟังเพลงนี้แล้วมาพบกันต่อช่วงที่สองว่า
21: ครับ
22: เพื่อความปลอดภัยของสาวสุพรรณครับ
21: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับ
2: ครับ
1: ข้าวสู่ช่วงที่สองแล้วเวลาไว้ร้อยวันนี
2: ้ไว้ถูกวันนี่ก็บอกว่าโบราณว่าเวลาไม่เคยคอยท่าเคยซึ่งพอจะทำไรเนี่ยให้ทำเสีย
1: นั่
2: นแหละคุณบอวิวก็จะทำไรก็ทำเสียเพราะว่าคนยันแล้วนี่คณะวาสภากาชาดไทยส่งหนังสือมาทวงร้างไงเล่ายู่แอมก็แม่เอ้ย
1: ก็เป็นถึงความสำคัญ
2: โอ้สภากาชาดเข้าใจผิดส่งหนังสือมาทวงร้างคุณบอวิวติดพาไปเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเป็นพออ้อแล้ว
1: ยังยู่ยังยู่ก่อนสภากาชาดเลยยังไม่พรื้อก่อนพวกมัน
2: เออน่าสงสารจริง
1: ครับนี่ไปเรื่องเรือตะกี้นะเว้ย
2: ไปเรื่องเรือตะกี้และวันนี้บื้อพรื้อนะท้ายแล้วได้พูดถึงวันนี้นะครับก็คือทีมงานของพี่น้องชาวตำบลบางมากครับ
1: ไปปลาบนที
2: ไปปลาบนบนนู่นแหละ
1: อยู่บ้านเราหลายวันแล้ว
2: ทีมงานบางมากนี่ก็คืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ครับ
2: ทีมงานบางมากนี่ท่านนายก
1: สุรพงษ์ประสานวุฒิ
2: หรือท่านนายกตูนะครับ
1: นะครับ
2: ทีมงานของบางมากนี่เป็นทีมงานที่ไม่ธรรมดาพี่น้องเอ้ย
1: เพื่อ
2: เทว่าไม่ธรรมดานี
1: ่บินได
2: ้ไม่ได้บินได้แต่ว่าปีนี้ทีมงานบางมากนะมาพายที่ตลาดมรกตครั้งที่หนึ่งก็มาแล้ววะพายที่คลองในล่วงหัววังพนังตักก็มาแล้ววะ
1: ครับ
2: ตลาดมรกตรอบที่สองก็มาแล้ววะ
1: มาแล้ว
2: นั่นมันซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สำคัญไม่ว่านั้นทีมงานของพี่น้องชาวตำบลบางมากเนี่ย
1: ครับ
2: มารวมกับพวกเราชาวอำเภอหลังส้วนกันแล้ว
1: ในงานเรือแข่งใหญ
2: ่ในงานเรือแข่งใหญ่กับหลังส้วนเนี่ย
1: ไอ้ยา
2: ทีมงานบางมากโดยท่านนายกสุรพลประธานวุฒิมาแล้ว
1: ครับ
2: โดยทีมงานบางมากนะซึ่งพยานตอนนี้เนี่ยทีมงานบางมากเนี่ยผมสาบข่าวว่าทีมงานเรือพรแม่ยาเนย
1: ครับ
2: กำลังฝึกซ้อมอยู่ที่วัดขู่คุดนั่นแหละ
1: สุวรรณนาที
2: นะวัดนั้นแหละ
1: หลวงเกย
2: เทมีระฆังใบใหญ่ยะนะ
1: คงวันนั้นนะ
2: คงเออ
1: คง
2: เห็นคุณมิวคนมิวเจ้าหน้าทีเหลือตัดสินบอกผมว่าพี่บ่ได้วัดนี้ระฆังใหญ่จริงวะ
1: นั่นเออ
2: ผมก็ปลําเดี๋ยว5ว่าระฆังตรงในสักทีสุดท้ายคงนะ
1: เกาเหลียคง
2: ก็เกาเหลียคงแม
1: ่ครับ
2: นะครับตอนนี้ยังฝึกซ้อมอยู่ที่นั้นแหละวัดกู่คุดแต่ทีมงานบางมานี่พี่น้องหน้าทีมงานพรแม่ยาเนยเนี่ยแต่ผมเคยบอกว่าทีมงานนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะห่านพูดปันนี้เพราะว่าเขาซ้อมมาไม่ต่ำกว่า4เดือนแล้ว
1: นั่นแหละ
2: 4เดือนเลยพี่น้องนะไม่ได้ยึดเลยนะครับถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานพรแม่ยาเนยเนี่ยมาพายนี่น่าแลแล้วนะครับท่านผู้ใหญ่ปูขึ้นหัวปันนี
1: ้ครับ
2: แ
1: ม่งานบางมานี่เคยเป็นทีจดจำใน
2: จดจำแล้
1: วนะสำหรับคนบ้านเรานี่เทที่รอแล้วว่าบางมากอย่างที่ร้อยเหมือนเมื่อก่อนที่มาภายนางลำพูเราด้วยวันนี้นี่นะ
2: อย่างร้อยเหมือนเดิม
1: เราติดตามนะครับ
2: ฉันไม่ต้องหวังเวิร์ดสมัยก่อนบรรพบุรุษเคยภายนางลำพูพื
1: ้นนั่น
2: เองโหลล้านอย่างรักษาไว้ได้อย่างดีเลย
1: ครับ
2: พอพูดถึงบางมากคิดถึงท่านผู้ใหญ่น้อยสม
1: ั
2: ยก่อนเนี่ยผมไปพักเรือที่คลองในล่วงวองมานังตักนี่ท่านผู้ใหญ่น้อยจะสื่อของฝากมาให้กินถูกปี
1: ๊ครับ
2: ท่านผู้ใหญ่น้อยบางมากนะ
1: ครับ
2: นี่ก็ไม่ติดเจอแล้วเว้ยนะ
1: ไปห้าตา
2: ไม่ได้เจอแล้วแหละแต่ว่าก็ยังคิดถึงอยู
1: ่นิดกันใหญ่ก็ควายนู
2: ้นะครับมาได้นิดไหมขายชัดมาทีมงานของพี่น้องชาติบุญบ้านนาเลย
1: ในนามของเรือเทพชินกรนะ
2: เทพชินกรนี
1: ่ครับท่านนายกธรรมนูนสี่นวล
2: นั่นมัน
1: นั่นแหละ
2: ท่านกำนันทานินเนอ
1: ครับ
2: ท่านกำนันทานินสี่นวล
1: ครับผม
2: ท่านผู้ใหญ่จานมานี่โอ้ทีมงานนากลัวพี
1: ่หลายคนหลายท่าน
2: ซึ่งทีมงานบ้านนานี่สาบข้าวว่าจะเลี้ยงปิดตำบลกินกันฉลองเช้มในวันที่12
1: 12นี่อ่ะ
2: 12นี่แหละ
1: โคหมุนหม้อบ่วะ
2: แหมผมเสียดาย
1: ฮะ
2: เสียดายหมอ
1: เพื่อ
2: ผมเสียดายว่าวันที่13ในมรกตแข่งเรือ
1: ไอ้ยา
2: ซึ่งทีมงานบ้านนาไม่ได้มาแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าติดนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: แต่ก็เข้าใจนะ
1: กินเลี้ยงกันนี
2: ่สาบข้าวว่าได้วงได้ก็ไม่
1: เลื่อย
2: ไม่เลื่อยหมายเลื่อย
1: วางเชื้อก็แล่ไม่ไหวแล้ว
2: น่าแล่แล้ว
1: 18ปีให้รอคอย
2: นานมัน
1: สำหรับทีมงานชาวตำบลบ้านนานะ
2: ครับซึ่งทีมงานบ้านนาตอนนี้เนี่ยผมให้คุณบอว่านเช็คไฮแต่ว่า
1: ครับ
2: คุณบอว่านชายเวลา2นาทีก็37วีแล้วนะ
1: นี
2: ่ตอบผมมาทันทีแล้วพี่เบิร์ดผมรู้แต่แล้วตอนนี้ทีมงานของบ้านนาซ้อมตรงไหน
1: ครับ
2: ซ้อมอยู่วัดเขาปูนเลยวะ พายขึ้นพายลงเป็น
1: ปลาบนทางด้านนู
2: ้ไม่ดูตรงไหนผมไม่ไปโต
1: ครับ
2: ตรงไหนอ่ะ
1: ไม่เคยไปเลยปลาจุ่มพ
2: รไม่เคยไปยังไม่ใช่
1: คุณไปทางปลาบนฮิตเขาเรียกคลองไรนะคลองมานักการัต
2: คลองนักการัต
1: คลองนักการัต
2: เด็กคนเคยไป
1: ใช่ยัยฮิตแหละมานักการัต
2: มาใหญ่แล้วนะ
1: นักการัตอย่างเดียว
2: คลองนักการัตเป็นคลองคุดนะซึ่งผ่านนาวัดยานวัดเขาปูนตรงนั้นนะทีมงานของพี่น้องชาวบ้านนานี่ซ้อมอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าใครที่ย่าแหล่บ้านนานะ
1: ครับ
2: มาแน่นอนลุ่มน้ำหลังส้วนซึ่งสาบข้าวว่าส่งทางประเภทผู้นำท้องถิ่นและทางประเภทถ้วยพระราชทานนะครับส่งทุกประเภทที่มี
1: ที่บ้านเราเรียกว่าถ้วยข้อนะ
2: ครับนั่นก็คือทีมงานของบ้านนา
1: ครับ
2: ซึ่งทีมงานทัดมานี่ทีมงานของตำบลทุ่งคาเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยทุ่งคาไม่ได้พาเรือมาพี่น้องเอ้ย
1: ครับ
2: ไม่ได้พามาหน้าซักมงคลชัยเนี่ยอาจจะไม่ได้พามาแต่สำหรับฝีพายของพี่น้องชาวตำบลทุ่งคาเนี่ยจะแยกมาเป็นสองลำมาช่วยนะคือติมพาเรือมันก็ลำบากนะ
1: นั่นแหละ
2: มันติดอุปสรรคหลายอย่างแล้วภารกิจมีภารกิจหลายอย่าง
1: ลมแรงปีนี
2: ้ลมแรง
1: ลักห้อยเอ็นนึงต้องไปปั๊ม
2: ซึ่งก็
1: จ่าดีก่อน
2: จำเป็นพาฝีพายมาช่วยนาพญาที่คุณ
1: บ
2: อกว่านบอกมาแล้วไหม
1: นั่นแหละ
2: เจ็ดใบเจ็ดใบแล้วก็ไปยู่เทชาลายันนี่คุณบอกวิวบอกมาแล้วอีสิบหกใบ
1: สิบกว่าใบนี
2: ่
1: วันอาทิตย์สำหรับทีมงานชาลายันนี้ทางทุ่งค่าจะมารวมชุมซ้อมสิบหกใบในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยโคดนกหรือว่าช้างนกสะพานเล็กเป็นผู้ให้ข้อมูลมาเมื่อแต่ว่าวนะครับ
2: นี่คือทีมงานของจังหวัดชุมพรที่พุ่มรู้ในขณะนี้นะครับนะว่าจะมารวมกับพวกเรานี่ผมก็ยังพูดถึงอย่างคิดถึงไงอย่างคิดถึงทีมงานของลูกมอคางดำของบางลึกของโคตรอานนท
1: ์
2: ผมคิดเสมอเลยว่าแหมนี่ถ้าสมมุติว่าทีมงานของเทศบาลเมืองหลังส้วนเอาน้องๆจากอุดมวิทยากรไปร่วมกับพี่น้องชาวบางลึกลูกมอคางดำหรือว่าไปร่วมกับป้าน้ำหลังส้วนสร้างเรือเยาวชนขึ้นมาอีกสักลำ
1: ครับ
2: น่าเล่น
1: พอได้ครบเ
2: ซ
1: ่นะ
2: แต่แค่คิดนะแค่คิดไว้ก่อนไม่รู้ว่าพอพรือแต่ถ้าเป็นไปได้ทำแล้วผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนั่น
1: โตตอง
2: ครับนั่นแน่นะครับฟ้าไปนั้นแหละนะครับพึดเคยชอบใจแนวคิดนี้หรือว่าอาจจะอาจารย์กุ๊กวัดป้านามละแม่ชอบใจจริงเว้ยหรือว่าท่านนายกปราโมทของผม
1: ชอบแล้ว
2: ชอบแล้ว
1: ก็
2: เป็นไปได้หรือว่าท่านนายกวิชัยอนันตเมฆว่าคือเข้าถา
1: หร
2: ือว่าท่านนายกสุรพล
1: ครับ
2: ชอบใจขึ้นมาส่งในนามบางลึก
1: ครับ
2: ก็เป็นไปได้แล้ว
1: นายกชุมพล
2: นายกชุมพล
1: องอาจ
2: องอาจ
1: ครับสุรพลนูตายแล้ว
2: โอไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
2: นาย
1: สมบัติเจริญตายแล้ว
2: ซึ่งพ่อมาเป็นไปได้ทั้งเพล
1: ครับ
2: ผมแต่ลองคิดแล้วเล่นๆนะนี่ถ้าสมมุติว่าส่งเรือเยาวชนในนามบางลึกเออก็น่าแล้ว
1: นั่นแหละ
2: แต่ว่าถ้าทางเพลและทางนั้นก็ประหยัดเยอะๆก่อน
1: ใช
2: ่เคยหวากัน
1: แล้ววันในทางที่เข้าใจ
2: ครับ
1: นี่วันนี้นี่มีโอกาสได้ขึ้นไปประชุมวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการเรือแข้งพี่น้องเออที่อำเภอลังส้วนท่านนายอำเภอลังส้วนนะท่านมานิตบริพันธ์แล้วก็ท่านปลัดวันชัยคุณลินปลัดอวุโสประชุมคณะกรรมการทั้งประธานฝ่ายแล้วก็เลขาเต็มอำเภอแน่นทีเดียว
2: เต็มเลย
1: วันนี้ต้องเหลือแล้วประชุมอ
2: ่
1: ะถ้าไม่เหลือมาอยู่ได้ไม่เลย
2: เพื่อ
1: น้ำท่วมอะไรจะเศร้ากัน
2: เอ้ยย
1: ่อยเอ้ยย่อยทั้งโสมาเปิดกระไซใช่แม่รันไม่ช่วยหนูครอที่ซ่อมแอร์อำเภอที่นะครับมีประชุมตึ้งท่านอำเภอฟ้าขอบคุณมาไปถึงทางทีมงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือท่านนายกโต้งท่านนพพลอุสิตทีมงานสมาชิกสภาองค์การรัฐวงสมาชิก
2: เอาแล้ว
1: สภาองค์การบริหาร
2: ไม่มีใครเยอะนี่
1: จังหวัดชุมพร
2: ครับ
1: ทุกฐานนะครับสจทางยี่สิบสี่ฐานและ
2: นั่นมัน
1: สนับสนุนเงินงานประเพณีแห่พระแก่งเรือปีนี้ให้กับลุ่มน้ำลังส้วนจำนวนเงิน4ล้านบาท
2: นานมาก
1: นะและก็ยังมีเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพอเด้งของท่านนายกสราวุธการจนสวัสดิ์หรือท่านนายกวุฒินี้อีจำนวน 30,000 บาทนะครับและก็ทางบริษัทฮาร์ททิปปีนี้ฮาร์ททิปนี้สนับสนุนให้กับงานเรือแข่งบ้านเรา1เส้น
2: พอพูดถึง5ทิปผมพูดที่นะ
1: เพื่อ
2: ทีมงาน5ทิปนะครับหรือเครื่องดื่มโคกเนี้ย
1: ครับ
2: ง่ายๆเลย
1: ครับ
2: โคก บ้านเราเนี่ย
1: นั่นแหละ
2: อ่านผู้เสียงนั่งฟังชัดกันแล้ว
1: ครับ
2: ไม่ใช่พึ่งสนับสนุนปีนี้นะ
1: น
2: ั
1: ่นแหละ
2: ถูกปีพี่น้อยบริษัทโคกในนามทิพย์นี่สนับสนุนถูกปีเลยแล้วก็เอานามเอาอะไรอีกเอานามโคกมั้งเอานามทิพย์มั้ง
1: นามทิพย์
2: ชนิดเอามาให้คณะกรรมการได้กินได้ถูกปี
1: สนับสนุนเสื้อไอ้ที่มาร์ค
2: ถูกปีเหมือนกันนะครับนี่ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
1: ผู้จัดการได้นะ
2: แม่พี่ไล่ต้องหวังเวิร์ดพี่ไล่
1: อ๋อพี่ไล่อ่ะ
2: ครับ
1: ปิดพอดี
2: เอา
1: ครับ
2: นะครับต่อไป
1: นี่ประนามหลุงยี่ตีพาปิดไปเลยว่า
2: ปิดปอด
1: ครับ
2: หลุงยี่เลยนามอมฤตทำผิดแล้วต่อไปทีนี
1: ้น่าซึ่งทีนี้พอคุยถึงเรื่องงบประมาณนี้หลายคนหลายฐานถามว่าแล้วกิจกรรมพอเพื่อกิจกรรมนี้อย่างเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เหมือนเดิมในวันที่16ตุลาคมนี้จะมีการแถลงข่าวหน้าเวลา14นาฬิกาที่ท่านามวัดด้านนะครับ
2: ย้ำมิดเวลา
1: 14นาฬิกาในการแถลงข่าวที่ท่านามวัดด่านพยากรณ์ส่วนครูเรือนี่หลายคนหลายท่านทักมาถามว่าแล้วเคยพบก็เคยเจอก็เคย
2: ญ
1: าติเจอกันนี่ตำบลนี้ญาติเจอกันนี่บางทีนี่เดี๋ยวต้องแลตามความเหมาะสมนะ
2: ครับ
1: แลตามความเหมาะสมเพราะเป็นเรือแถลงข่าว
2: นี่ตอนนี้นี่รองกฤษดารอดบุญคงกำลังดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: ท่านประธานฝ่ายแถลงข่าวนะกำลังดำเนินการอยู่ไม่ต้องหวังเวิร์ดพี่น้องเอ้ยเด
1: ี๋
2: ยวพอถึงเวลาพ่างก็เอาไว้นะครับแต่ที่รู้มีนายหัวโบราณผมพูดโทษพี่ต่อ
1: โบราณ
2: นายหัวรุ่นอะไรก็หนุ่มน้อยของคุณบ่าววิวอะไ
1: ร
2: ก็มีท่านรองนั้นหรือท่านรองภูนซักนะครับท่านรองภูนซักแสงอรุณจากแหลมท
1: ร
2: ายหนึ่งลำแล้วนะครับแล้วซึ่งก็มีท่านผู้ใหญ่ดันหรือท่านผู้ใหญ่ประสงค์พรหมสถิต
1: จ้า
2: หนาค่า
1: อีหนึ่งท่าน
2: อีหนึ่งท่าน
1: ครับผม
2: นี่ขึ้นกันแน่นอน
1: ครับ
2: โชว์กันแน่นอนช้ากันนะอยู่ในบ่อคนนึงแหละ
1: อย่างขึ้นเลยคอลุงนั้นครับผู้ใหญ่ดัน
2: อย่างขึ้นเพ
1: อย่างขึ้นเพ
2: คนหนึ่งอายุ66

0: าเซ็ตเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวคุณเบิร์ดไปจัดการนะครับ
1: ครับฟังเพลงก่อน
0: เพลงที่ซ่องข้อมาจากไหนเหรอ
1: ข้อมาจากข้อมาจากไหนแล้ว
0: ข้อมาจากพี่อู
1: ้ข้อมาจากพี่อู้
0: ครับ
1: พี่อู้นี่คุณหมอโรบาดปานาม
0: หมออะไรเนี่ย
1: คุณหมอ
0: แล้วแต่ตัวปานรุ่ง
1: ไม่แลหมอหมออ
0: ๋ออะไรหมอหมอ
1: ข้อเพลงข้ออยู่ด้วยคนเลยวะ
0: นี
1: ่ข้ออยู่ด้วยคนแต่ไม่รู้หมอไปเคยแต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นคนกระโปรงสั้นอยู่ธนาคารเหมือนกันแต่ไม่ใช่ธกส.ผมก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ใครเป็นพื้นแต่บอกผมมาเช้านี้ฟังเพลงนี้แล้วก็
0: เจงเทบ้านเพื่อสับ
1: ครับ
0: เรื่องนี้รู้แต่พี่อู้กับคุณเบิร์ดสองคนบ่าวิวไม่เกี่ยวนะครับ
1: ผม
0: ฟังเพลงก่อนขออยู่ด้วยคนครับ
1: ครับ

ระดีๆจะบอกว่าปอพอเนี่ยเขามีการเปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมในปี2569นี้เริ่มตั้งแต่วันที่2ตุลานะคะเวลา8โมงซึ่งตอนนี้วันที่3แล้วอะตอนนี้ลงได้แล้วนะคะช่องทางหลักเลยก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางลัดนะคะเข้ามาคนที่จะได้ก็คือ1ก็คือที่อยู่อาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายเนี่ยจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะส่วนน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็อีกครัวละ 9,000 บาทนะที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบเลยเนี่ยจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเช่นแบบติดเกาะเนื้อไหมบ้านเราไม่ท่วมหรอกแต่ว่ารอบๆมันท่วมอ่ะก็ถ่ายรูปไว้นะคะตามปกติเนี่ยแล้วก็ติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็จะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงแบบไม่ถึงชั้นที่เราเป็นอันนี้นะแต่ว่าส่งผลกระทบที่ทำให้เราอ่ะไม่สามารถไปทำงานได้ดำรงชีวิตไม่ได้เกินกว่า7วันขึ้นไปก็ได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาทเหมือนกันดังนั้นก็คือไม่ว่าจะน้ำท่วมขังหรือว่า7วันหรือไม่7วันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีแต่ว่าตรงเนี้ยเอาเป็นว่าคุณมีสิทธิ์ได้แล้วคุณจงถ่ายรูปเอาไว้นะเป็นหลักฐานเอาไว้ใครที่บ้านเสียหายอะไรยังไงเนี่ยคืออันนี้เขาเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นอย่างน้อยเนี่ยเราถ่ายเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปรักษาสิทธิ์ของตัวเองก่อนนะคะช่องทางการลงทะเบียนนะคะยื่นได้2ช่องทางคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรเรียบร้อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและก็สามารถติดตามสถานะได้เรียลไทม์เลยถ้าเขากดยืนยันกดอะไรยังไงยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรืออะไรไงเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยใส่เข้ามา2นะคะอีกช่องทางนึงที่เราแบบคนไม่ถนัดแอปพลิเคชันคนที่มันไม่ถนัดออนไลน์เลยจริงๆเนี่ยยื่นผ่านเอกสารด้วยตัวเองได้ก็ปริ้นมาปกติเอารูปเอาอะไรนะคะไปที่องค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.อย่างเงี้ยนะคะก็นำไปยื่นได้เดี๋ยวขออนุญาตขยับไมค์นิดนึงเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่เล็กกระจิ๋วหลิวแป๊บนึงนะเขาบอกว่ากรณีเสียชีวิตนะคะจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้แก่การจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตหรือถูกกระแสไฟดูดขณะน้ำท่วมความช่วยเหลือนะคะจะเป็นเรื่องของค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทแล้วก็ยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตพื้นที่กทม.อย่างเงี้ยนะคะก็มี2ส่วนส่วนนึงก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกส่วนนึงก็คือผู้เสียชีวิตอันนี้ก็แยกกันไปมันจะมีเงินเยียวยาของมันอยู่นะก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้หรือว่าจะยื่นเอกสารก็ได้รักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะอย่าขี้เกียจเอาจริงๆเข้าใจแหละว่าบางครั้งมันต้องรอมันต้องคอยมันต้องโอ๊ยกว่าฉันจะได้มันคนมันเดือดร้อนกันเยอะใช่แต่ว่ารักษาสิทธิ์ตัวเองก่อนนะแล้วก็ช่วงนี้ที่เป็นห่วงเลยก็คือเรื่องของโรคภัยนะคะก็ใครที่เดินลุยน้ำบ่อยๆหรือพวกแมลงวันแมลงสาบหนูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่เรากินอาหารหรืออะไรเงี้ยถุงขยะค่ะมัดปากถุงให้แน่นเลยนะเพื่อที่จะไม่ไปแพร่โอ้ยกลายเป็นว่าตัวเองก็จะเป็นโรคไปด้วยนะคะแล้วก็ห้ามทิ้งขยะลงน้ำเด็ดขาดแบบเศษอาหารอะไรพวกนี้มันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วมันสะสมเชื้อโรคแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเราน่ะมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็อยู่แถวคลองแถวท่อนั่นแหละมันก็ระเหยขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาความสะอาดตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ส้วมเคลื่อนที่ถุงดำในการขับถ่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มัดปากถุงให้มิดชิดด้วยแล้วก็แปะป้ายบอกก็ยังดีหรือว่ายังไงก็ได้แยกให้มันชัดเจนนะคะพวกขยะที่สะสมขยะที่มันมีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะถ้าใครที่พบเจอนะคะก็แจ้งเบาะแสมาได้นะคะ1422นะจ๊ะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เป็นเพลงวานิพกนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้สายยังว่างใครที่ยังไม่เคยโทรกันเลยวันนี้อยากได้กำลังใจโทรมานะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: โอ้ยคุณผู้ฟังค่ะจะบอกว่าอุปกรณ์ในเครือในห้องนี้ก็น่ารักจังเลยอยากจะถามว่าเคยมีสถานการณ์นี้บ้างไหมเขาเรียกว่าของเสียแล้วกลัวช่างอะ เวลาแบบเสียอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเคยอะไรนะเปิดทีวีไม่ได้หรืออะไรสักอย่างนึงแต่พอเรียกพ่อมาอ้าวทีวีใช้ได้เฉยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็เหมือนกันเนี่ย เขาล้อหลอกอะล้อหลอกอะไม่เป็นไรก็ซ่อมกันไปเอ็นดูจังเลยอ่ะมาช่วงนี้มารับสายหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะอ้าวหลุดพี่แป้งหลุดอ่ะโทรใหม่ก่อนเอ้ยไปไหนเราไปเข้าห้องน้ำปะเนี่ยเออขออนุญาตทักทายพี่ปีจอวันจันทร์ด้วยนะคะจริงเหรอหนูต้องทำนายดวงให้ด้วยไหมเนี่ยปีจอวันจันทร์ยังฟังอยู่ตลอดครับน้องเมย์มีคนขอเพลงโกไข่ด้วยนะของโกชื่อเพลงไอ้นี่หรือเปล่าเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางใช่ไหมของโกไข่ในสนสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่พิธวัฒน์อ่ะมาแล้วมาสวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับผม
4: ไปไหนมา
5: ไม่ทราบสายมันหลุดนะครับ
4: อ่ะสายหลุดเลย
5: ครับ
4: ไม่ได้วิ่งเข้าห้องน้ำหรอ
5: ไม่ครับ
4: อ๋อโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้าก
5: ำลังกรีดยางครับผม
4: กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
5: อยู่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
4: ก็เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเราไม่กรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.นะ
5: ไม่ใช่ครับอยู่ใต้ครับ
4: โอเคกรีดคนเดียวเหรอจ๊ะ
5: ครับผม
4: ทำไมหนูว่าแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่พวกพี่ๆหรอกมันน่าจะเป็นที่สัญญาณของคลื่นแล้วแหละทำไมกระตุกทุกคนเลยได้ยินนังตุบตุบทุกคนเลยหนูก็ไม่แน่ใจแล้วเอาละคุณผู้ฟังได้ยินเหมือนหนูปะขอหาพวกก่อนได้ยินนังตุบตุบไม่รู้ทำไมวันนี้แปลก
5: ยังได้ยินไหมครับ
4: ยังได้ยินอยู่ไม่เป็นไรมันยังพอรับได้อยู
5: ่ครับผม
4: เนาะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: สบายดีครับ
4: โอ้ยอันนี้ก็คือติดตามน้องเมย์ทุกช่องทางด้วยใช่ไหม
5: ครับผม
4: จริงป่ะมีช่องทางไหนบ้าง
5: ทาง Facebook TikTok แล้วก็ทางวิทยุครับผม
4: สามทาง
5: ครับผม
4: โอเคอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆจำได้หน่อยสิว่าชื่ออะไรเด็กชายอะไรคะ
5: เด็กชายบอยครับผมโทรมาจากนครศรีธรรมราช
4: ครับผมแล้วก็กรีดยางไปด้วย
5: ครับผม
4: วันนี้อยากฟังเหมือนกันเพลงอะไรคะพี่บอย
5: ลมครับผม
4: ลม
5: ครับผม
4: ทำไมอ่ะลมมันเย็นไหมหรือว่ามันเฉยๆนิ่ง
5: ๆคุณกำลังมาครับต้องเปิดเพลงลมก่อน
4: แล้วทำไมเราไม่ขอเพลง

0: ไอเนี่ยฝนเทลงมาเทลงไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เดี๋ยวมันเต็มโจยางครับผม
0: โอเคโอเคได้เลยได้เลยเพลงลมเป็นเวอร์ชั่นพี่ต่ายอรทัยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้ทุกคนเลยครับ
0: ให้ทุกคนเลยนะทุกคนเลยใจกว้างฟังได้หมด
1: จะจดชื
0: ่อมีพิเศษไหมพิเศษสักคนนึง
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีด้วย
1: ให้น้องเบก็ได้ครับผม
0: ไม่ยะก็ได้ก็ได้ก็ได้อะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเบหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: และอัยราอ่ะฮะ
0: เดี๋ยวกันและไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: และไร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและไอ้อัยราอ่าฮะ
1: และอัยรา
0: โอ้ยเอาใหม่ทีละคำหยุดและไอ
1: ้และไอ
0: ้อัยรา
1: อัยราอั
0: ย
1: อัยอัยยา
0: เดี๋ยว
1: อัยอัยรา
0: ขอใส่ซาวจังหวะแฮ่ได้ไหมเนี่ยเอาใหม่ใหม่ใหม่ใหม่และไอ
1: ้และไอ
0: ้ไ
1: อไอยะรา
0: เอออาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยะรา
1: อาฮ่า
0: เกือบจะไม่รอดเกือบจะไม่รอดเออได้อยู่ได้อยู่เอ็นดูจังเลยอ่ะตกลงตกลงเขาชื่ออะไรนะไอ้อัยราไหนพูดใหม่สิ
1: ไอ้อัยรา
0: น่ะผิดอีกแล้วไอ้อัยรา
1: ไอ้อัยรา
0: โอ้ย
1: แล้วไอ้อะไรนี่ไก่มันชัดยังทำไงอ่ะ
0: ไม่เราต้องมีสติก่อนเอาใหม่ไอ้อัยรา
1: ไอ้ละ
0: เอ้ยเดี๋ยวสิทีละคำดิไอก่อน
1: ไอ
0: ไอ
1: ไอ
0: ยะ
1: ยะลา
0: เออเหมือนระนองระยองยะลาไหนพูดสิระนองระยองยะลา
1: ระยองระยองระยา
0: เออผิดหมดเลยเอ้าเออไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วถ้าน้องแมวพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ตะลึมตุ้มง
0: โอเคเดี๋ยวจัดผลงานเพลงให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเนี่ยครั้งหน้าพี่เขาไม่กล้าโทรแล้วโดนแกล้งมาลมนะคะผลงานเพลงแรกจากพี่ต่ายอรทัยตามมาด้วยเพลงจันนะคะจากพี่หญิงทิติการกลางดาวจากไรอันกาบัณฑิตและลองฟังแหละจากตัวเนอร์ค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: กำลังใจที่ไกลกันจังนะคะผลงานเพลงนี้จากพรจันทพรค่ะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยเพาสตูดิโอค่ะโอ้บางครั้งกำลังใจอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดนึงนะส่งมาให้ถึงใจซะหน่อยโอ้มันจะได้กระชุ่มกระชวยบ้างนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถ SMS ขอเข้ามาได้ที่4689400นะคะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดไฟ

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ89บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย76บาท50สตางค์น้ำยาง82บาทนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะรวมถึงทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรมาวันนี้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังต้องคงเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำหลากน้ำไหลฝนตกที่และยิ่งเป็นฝนตกเนี่ยบอกตรงๆว่าควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เนาะแล้วเราทำได้แค่พยากรณ์ทำได้แค่นั้นจริงๆนะคะดังนั้นการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเพื่อนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสักนิดนึงอะไรที่ผ่อนปรนกันได้ผ่อนปรนกันไปก่อนบางคนโอ้โหทิมน้องเมย์ลงพื้นที่ไปนี่บางคนทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วหนูจะทำยังไงพอถามว่าอ้าวคุณพี่จะออกหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่ตอบเอ้าซะอย่างนั้นโอ้ยช่วยกันหน่อยช่วยกันช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้บางทีนะการที่เราเอ่ยปากช่วยเหลือกันคุยกันมันอาจจะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ได้นะคะก็อาศัยช่วงวิกฤตนี่แหละให้มันเป็นโอกาสให้ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะประมาณนี้แล้วกันอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับเพลงนี้ลมจ๋าจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คือจะได้ไม่ลืมกันจะได้ไม่ลืมกันเพราะว่าอีก2วันจะไม่เจอกันนะจ๋า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73

0: ก็หนัก
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกาย

แก้มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่งกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่งกูหลักกูล่งกู

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของบทเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเหมือนยาขมของแม่พึ่งบุญดวงจันทร์นะครับแล้วก็ฝนต้องสาบนะฮะพี่ตั๊กกตัญชลดาความรักของยักษ์เขียวนะฮะจากพี่เดียวไออุ่นแล้วก็รักกูหลงกูนะฮะจากน้องสายศิวพรนะฮะสี่เพลงจัดให้นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะฮะทักทายครับผมน้องปอใช่ไหมครับแล้วก็พี่สองคนด้วยเนาะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะแล้วก็ทาง Facebook นะครับพี่สังสุราชทักทายครับผมพี่สาวขามนี่แล้วก็พี่ศรีสุนทรสวัสดีครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่เจรูนพี่ทุ่งบ้านไร่คุณพี่บุญเลียนสวัสดีครับนี่พี่เกษมพี่สุภัตราน้องลิซ่านะครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พินโยครับพี่สว่างครับพี่รามิดาทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ณตอนนี้ครับ LTM FM 95ได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงจัดไปครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำปิกคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอสุรกายนะครับจากการทัศนะนะฮะจัดให้เลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วเนาะน้องแป้งเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้าเงียบเฉยเลยอ่ะยังไงฝากน้องแป้งลองติดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างรอสายนะครับเรามาทักทายกันก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามน้องแบมสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ประจวบครับพี่จิรพรพี่รัตดาพี่วิชัยพี่บุญเรียนนะครับผมพี่สว่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุภัทราพี่สุนิสานะครับทักทายครับผมไปถึงน้องณัฐพงษ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมโอเคอ่ะน้องแป้งตอนนี้พร้อมแล้วรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ไม่ค่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะ
3: ครับพี่สมศักดิ์ครับ
2: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จากนครศรีธรรมราชครับอำเภอพระพรหมครับ
2: โอ้จากนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ครับทำงานอยู่กำลังต้มปลาทูอยู่ครับ
2: ต้มปลาทูอยู
3: ่ครับ
2: โอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้พี่สมศักดิ์ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ก็ไอ้นั่นสั่งนางห้องบุญช่วยคำชิดครับ
2: สั่งนางจากพี่มนสิทธิ์นะ
3: บุญชิดคำช่วย
2: ได้เลยครับได้เลยครับผมอยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
3: บอกไปถูกเชี่ยงถูกใช่คนตีควงยูนะครับ
2: ได้เลยครับ
3: แล้วบอกว่าน้องเพชรด้วยแล้วคนหลังไม้ด้วยน้องอะไรเมื่อกี
2: ้น้องแป้งน้องแป้ง
3: น้องแป้งหลังไม้น้องแป้งมั่งน้องเบมั่งเดี๋ยวจำไม่ค่อยได
2: ้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ครับมอบไว้นั่นแหละมอบไว้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยนะครับ
2: ได้
3: และถูกเชี่ยงถูกสายด้วยนะครับ
2: โอเคได้เลยครับพี่สมศักดิ์ขอบคุณมากๆครับผม
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะฮะพี่สมศักดิ์นะครับจากนครศรีธรรมราชครับขอเพลงสั่งนางจากป๋ามนสิทธิ์คำสร้อยจริงนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับสั่งนางครับมนสิทธิ์คำสร้อยครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จัดไปนะฮะบทเพลงพูดลอยๆนะครับจากอัศนีโชติกุลนะครับพี่ป้อมนั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้นครับคือพ่อเนื้อทองจากน้องปาวลีนาหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็ภวังค์จิตจากน้องปรังทิพย์นะครับทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวีมารายงานตัวพี่พินโยกำนันแดงนะครับพี่บุญเลียนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ออนจิราพี่สาวขามนะครับสวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาพูดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นนะฮะแล้วการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลาย Midnight Forest ลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นลาย Sweet Carnation นะครับลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายด้วยนะฮะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่อัมบราครับพี่เอกชัยนะครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook นะครับที่ LTM FM 95ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02 248 1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่คณิษฐาด้วยนะครับกำนันแดงกำนันแดงมาแล้วพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับพี่รวิกรพี่สาวขามนะฮะพี่พินโยพี่บุญเรียนพี่ออนจิราจากยะลาพี่อะไรนะพี่ชากีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะเอาละครับอภิพิธวัฒน์ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่สมบัติเนาะ
3: ครับผม
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ระยองครับมา
2: จากระยองนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นฝนตกไหมครับ
3: วันนี้ตกหน่อย
2: ตกนิดหน่อยเนาะ
3: เสีย
2: จัดไปนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ทานมนคนดีครับของกุ้งอ
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: พิเศษเลยหลังไมค์อ่ะ
2: ให้กับน้องแป้งเน
3: า
2: ะ
3: ครับผมแล้วก็หน้าโฆษกด้วย
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: อ๋อจำไม่ได้ครับเป็นบอยอ่ะ
2: เข้าใจครับผมเข้าใจเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวพูดตามดีเจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อ่ารสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอ่าฮ่า
3: ไอยราอ่าฮ่า
2: สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับผม
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับจัดไปฮะก็ขอเพลงเป็นของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับผมจัดให้4เพลงเลยยาวๆนะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับคาถามหานิยมครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผม

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนี่แนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถามหานิยมจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับท่านมือคนดีนะฮะจากพี่กุ้งสุธิราชอาสยามแล้วก็หนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็คนขี้อายนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายครับผมไปทาง Facebook นะครับคุณพี่บุญเลียนพี่ปราณีตพี่สุวรรณีพี่ระวิกรนะครับพี่ทิพวรรณกำนันแดงพี่คณิษฐานะครับผมพี่พินโยบอนวีนะฮะทักทายครับผมพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ออนชิราพี่ชากีนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันบ้างดีกว่าวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะบทเพลงนี้เลยนะครับผิดหวังซ้ำเท่าจากเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์เอ้าพ่อใหญ่เฉลิมพลมลคำเลยเหรอฮะสุดยอดเลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผม
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแผลในใจจากวงไมโครแล้วก็รอยร้าวนะครับจากคุณพี่อิทธิพลังกูลนะครับอันนี้ตามคำขอเลยนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่ส่งข้อความกันมานะฮะทาง LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ยงยุทธนะครับพี่วันสิริสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สถาพรพี่เอกสินพี่แอนพารามานะครับสวัสดีครับพี่กันวพีพี่ระวิภาพี่จิรวรรณนะครับน้องลิซ่านะครับน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับพี่รามจิตเจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาใช่ไหมครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทักทายกันนะครับพี่ยงยุทธครับพี่สันทัศน์ครับกำนันแดงครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะขอบคุณครับ DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม022481366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับสองเพลงจบไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิมานดินจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ดวงจันทร์บนยอดเขาวงไม้เมืองแล้วก็รับอีสานนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับจากน้องนันอานันต์แล้วก็เพลงจันทร์นะครับจากพี่หญิงทิติการกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเวลาเดิม 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ณรงค์พี่สุชาดาพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีกำนันแดงยังอยู่เนาะพี่อารมณ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่เอกสินน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่ทักทายกันมาเนาะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสัก4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับผมสี่เพลงจัดให้นะฮะสบายสบายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบแดงนะฮะจากพี่สมจิตบ่อทองนะครับแล้วก็ขึ้นฮอตกอบก็ได้นะครับจากพี่พีเสด็จเนาะคนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะต้องบิวจิตแล้วก็ขุนแผนเดินกลอนจากอาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาครพี่นิ่มพี่บุญเลียนคุณยายพอเพียงพี่เอกชัยนะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะพี่ทิพวรรณพี่สุภัทราสวัสดีครับผมพี่เยฮือมาแล้วนะฮะกำนันแดงนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
5: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะครับนะก็เจอกัน3ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์ของน้องแป้งนะฮะน้องแป้งก็รออยู่นะครับรับสายอยู่022481366ครับทาง SMS เช่นเดียวกันนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอที่เยอะที่สุดในวันนี้เป็นบทเพลงของคุณเพชรคทาวุฒินะฮะอ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับจัดเพลงนี้ให้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมกลับมาจัดรายการแล้วนะคะสวัสดียามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมทนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจนะคะคนตรงๆนี่แหละอ่านข่าวจริงจังมากเลยสองบทเพลงจัดไปล่องเรือหารักรำวงลอยเรือไม่ได้เปิดประชดหน่วยงานรับที่ไหนทั้งนั้นนะไม่ได้เปิดอะไรเลยที่หน่วยงานบางหน่วยงานปกป้องน้ำท่วมไม่ได้ทำคนกรุงพ้นต่ำเส้นความยากจนน่ะคือต่ำลงไปทำเตี้ยเรี่ยลงไปพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้โอ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดลำบากลำบนสวัสดีค่ะคุณชลอยเอี่ยมสะอาดคุณธำรงหามฤทธิ์คุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณรุ่งรุ่งคุณเล็กคุณมนตรีบู่ศรีคุณจาริณีโบคำคุณแครอทแสนดีพิเศษโอ้ชื่อดีจริงมาซะส้มชะแครอทสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติใจช่วงนะจ๊ะพี่น้องค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะพูดผิดอีกละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันขานวันผิดนะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันผิดดิฉันเสียสติแต่วันนี้แน่ๆเลยวันนี้วันที่3ตุลาคมไม่ผิดชัวร์อาทิตย์ที่แล้วถามว่าทำไมผิดเพราะดิฉันสติไม่ดีดิฉันสติเสียดิฉันติดน้ำท่วมดิฉันมาไม่ได้ดิฉันออกจากบ้านตื่นจากบ้านตีสี่ครึ่งมันจะต้องถึงอสมทแล้วปกติไม่ถึงค่ะดิฉันติดน้ำท่วมคราวนี้สติดิฉันก็แตกเพราะว่าข้างหน้าดิฉันเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าดิฉันไม่ได้อยู่คันหน้าดิฉันอยู่คันที่ห้าดิฉันไม่เคยมาสายแต่วันนั้นดิฉันไม่ได้มาดิฉันไม่ถึงสถานีขอบคุณน้องตาขอบคุณน้องแป้งนะคะประสานงานจนกระทั่งสามารถออกอากาศได้เป็นปกติท่ามกลางสติของดิฉันที่หลุดลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ต้องข่มจิตข่มใจพี่น้องคุณผู้ฟังนึกออกไหมคนกำลังโมโหแล้วต้องทำเสียงเรียบๆจัดรายการเรื่อยๆอ่านไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูก ไปกันใหญ่แล้วก็พูดเป็นนายคุณผู้ฟังก็เขียนข้อความมาว่าพูดเป็นนายจะไม่มาจัดรายการก็มันไปไม่ได้พี่น้องมันติดน้ำ ปกติเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ทันนะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยรถในกรุงเทพไม่ติดแต่วันนั้นติดจริงๆติดน้ำท่วม

จะถอยหลังเหรออ๋อถอยไม่ได้ค่ะรถมาข้างหลังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบางคันกดแตรปิ้นปิ้นปิ้นสนั่นลั่นทุ่งเลยดิฉันก็ขานวันผิดนะเออก็ขออภัยดิฉันผิดเองพี่น้องดิฉันผิดที่ฉันเกิดเป็นคนกรุงเทพในเวลานี้แต่จริงอ่ะดิฉันน่ะเกิดจริงดิฉันเกิดถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตเนอะแต่ช่วงนี้ดิฉันอยู่กรุงเทพวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้เมื่อปี2533เป็นวันรวมชาติเยอรมันชื่อว่าเยอรมันยูนิตี้เดย์จากการที่รวมเอาเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกเนี่ยได้กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นในเยอรมันการที่เยอรมันต้องถูกแยกเป็นตะวันออกตะวันตกเนี่ยนานถึง4ทศวรรษนะคะเพราะว่าเป็นการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไงเป็นการแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามเขาก็เลยตกลงกันแบ่งดินแดนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการรวมกันเป็นเยอรมนีตะวันตกส่วนโซเวียตนะคะก็จัดตั้งเยอรมนีตะวันออกปกครองแบบคอมมิวนิสต์สร้างกำแพงเบอร์ลินเลยขวางกั้นคนชาติเดียวกันแบ่งดินแดนเป็นสองฝั่งแต่ด้วยเหตุผลของการจำกัดเสรีภาพแล้วก็เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ชาวเยอรมันตะวันออกหลายล้านคนก็พยายามที่จะหลบหนีจากออกไปตกนะคะจนในที่สุดเนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ล้มสลายไปสู่การรวมประเทศเยอรมันอย่างเป็นทางการในวันนี้3ตุลาคมแล้วก็ถือเป็นวันชาติเยอรมันจนปัจจุบันนะคะเนี่ยเห็นมั้ยเราต้องสามัคคีเข้าไว้พี่น้องเราต้องอย่าแตกแยกแล้วเราก็เขี่ยนักการเมืองที่ไม่ดีไปไว้ที่อื่นสวัสดีค่ะคุณบุญเรือนสามเสนคุณอาวุธเจนด่านกลางสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจคุณนอนชื่อน่ารักมากเลยชื่อนอนสิทธิสอนสวัสดีค่ะคุณมุกดาวันทองประดับคุณวัชระเจริญยิ่งคุณวิไนพุทธิศักดิ์สาวงคุณบุญโจมบริบูรณ์มังสานะคะอ่านยากนิดนึงนามสกุลแต่อ่านได้นะคะเอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยกำลังใจมานะคะทาง LTM FM 95กราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งดิฉันจะรักษาชีวิตดิฉันไว้อยู่ก่อกวนพี่น้องประชาชนทางวิทยุอสมทนี่แหละไปเรื่อยๆนะคะนะทักทายเสร็จมานี่เลยมาถึงนี่เลยผู้ประสบภัยความหิวใบแหม่มบุรีรัตเอาไงดีนี่ดิฉันไปนี่มาแม่กลองใกล้นิดเดียวนำเสนอเมนูลุ่มแม่น้ำแม่กลองละแวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเมนูน้ำปลายำทำง่ายง่ายนะเออเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญนะโอ้โหวันนั้นข้าวหมดหม้อดิฉันทานอ่ะโอ้โหนะชื่อว่าอวดอาจอมอวดอาจอมดิฉันอ่านถูกไหมอ่ะดิฉันจะท่องมานะตลอดสัปดาห์เลยนะคะเออรสชาติเนี่ยเข้มข้นเลยขั้นตอนการทำนะรีบง่ายแต่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งวิธีปรุงง่ายมากพี่น้องจดจำไว้อย่างง่ายเลยแต่ต้องจำสมุนไพรไว้ให้ดีด้วยจะต้องใส่ให้ครบโดยเฉพาะกระชายเอามาขามเปียกมานะมะขามเปียกอะนะเออเอามาเลยนะลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำปลาดีแล้วก็นั่นวางพักไว้30นาทีจากนั้นนะคะใส่ถุงมือขยำมะขามเปียกกับน้ำปลาเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะเออเติมด้วยน้ำตาลปี๊บนะสักนิดหนึ่งคนให้ละลายให้เข้ากันน่ะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่หั่นซอยไว้นะไม่ว่าจะเป็นอ่ะฉันจะอ่านช้าๆคุณผู้ฟังก็จะได้จำแม่นๆมีหอมแดงนะมีกระเทียมนะใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งตามชอบเลยใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ละความหอมก็ได้ใจมากเลยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยรสชาตินะหวานเค็ม
จัดจ้านน่ะแล้วมีเปรี้ยว

หน่อยนะอุ้ยแล้วมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวมันเป็นเปรี้ยวจากมะขามอ่ะเออมะขามเปียกนี่แหละคราวนี้นะสำหรับคนขี้เกียจดิคนก็ไปศึกษามาคุณผู้ฟังนึกออกมะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเวลาเนี้ยมีน้ำปลาอยู่ในบ้านเฮ้ยสวยนะมีน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปอะที่เขาทำไปใส่ขวดอะหรือไม่งั้นก็ใส่ซองจากร้านสะดวกซื้อเอามามิกเอามารวมกันแล้วคนๆแล้วเติมน้ำตาลปี๊บลงไปก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องลงไปจัดสำรับเลยพี่น้องน้ำปลายำของพี่น้องชมรเนี่ยนะคะอาวัดอจอมเนี่ยเออนะก็วางข้างกับถาดผักพื้นบ้านก็มีขนุนอ่อนมะเขือเปาะขมิ้นขาวขมิ้นอ่อนกระทือกระทือนะเออแล้วก็มีขิงอ่อนมีผลมะเดื่อมะแว้งพี่น้องคดข้าวหอมนะจากหม้อเลยนะก็สวยหอมๆนี่แหละแล้วก็ตักนะเอาวัดอจอมเนี่ยนะคะยำถึงรสชาติคล้ายอะไรคล้ายน้ำพริกมะขามอ่ะทานคู่กับผักสดผักสมุนไพรหลากหลายได้สุขภาพอิ่มท้องแต่ไม่รับประกันอาการกระเพาะคลากนะกระเพาะคลากเนี่ยคือภาวะที่กระเพาะอาหารน่ะมันยืดขยายตัวอกกว้างมากกว่าปกติจากการรับทานในปริมาณที่มากเกินไปจนกระเพาะเนี่ยนะคะไม่สามารถหดตัวกลับมาจนกระทั่งมีขนาดเท่าเดิมได้ในทันทีเขาเรียกว่าเขาแปลว่าอิ่มเกิน นะคะบทเพลงนี้คนบ้านแพรราชรี เขียนมาเลยนะคะเออบ้านแพรเนี่ยนะคะเป็นลำคลองบางแพเป็นสายน้ำหลักเลยนะคะเอ้าส่งเสียงเร็วหน่อยเร็ว พูดแบบมีความในนะว่าเอ๊ะดิฉันไปแถวนั้นมาใช่ไหมบทเพลงนี้จัดให้ค่ะรักร้างราดรีโอชื่อเราเรือทั้งนั้นเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้ต้องใส่ใจเช้านี้พี่น้องฟังเพลงรอเรือเยอะมากเลยล่องเรือหารักลำวงลอยเรือและที่เพิ่งจบไปเนี่ยคะรักร้างร่าหรี รอเรือเยอะมากสัปดาห์นี้นะคะพูดผิดน้อยลงต่างจากสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยดิฉันจัดรายการในรถใช่ไหมเพราะว่าเข้าสถานีไม่ได้ติดน้ำท่วมสติสตังไม่อยู่กับตัวพูดผิดพูดไม่เถือกพูดไม่ถูกนะคะเป็นแบบนั้นสัปดาห์นี้มาแล้วมาเต็มมาตรงนะคะพูดได้ดีขึ้นอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่สติเสียจริงๆนะคะโอ้โหอกสั่นขวัญแขวงดีเจหัวใจจะวายรายการก็ต้องจัดน้ำก็ต้องหนี ชีวิตนี้เจออะไรมาเยอะนะข่าวนู้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมปี54หนีน้ำท่วมใช่ไหมพาแม่พาหลานอพยพอีลุงตุงนางไปกันนะตุลัดตุเลโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มาอะไรอีกล่ะมาอ๋อแผ่นดินไหวแล้วครั้งนี้ก็เจอเนี่ยน้ำท่วมจัดรายการในรถชีวิตนี้มันก็เจออะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะคะแต่ที่แปลกที่สุดคุณผู้ฟังเราต้องตั้งสติให้มันเราอยากช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนในกรุงเทพน้ำท่วมแนะนำเลยนะคะไอ้มูลนิธิมวยตัวนู่นนี่นั่นอย่าส่งสตังเราไปสมทบนะเขาอยากได้หน้าเขาอยากได้เงินอะไรเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมหรอกเอาดิฉันพูดอย่างนี้นะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาทำไปโดยลำพังเราไม่ต้องส่งเงินไปแต่ที่จำเป็นพี่น้องไทยต้องช่วยกันนั่นคือส่งเงินไปนี่เลยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้องดีจริงดีจังสแกนบริจาคได้ทุกธนาคารเติมบุญได้บุญพี่น้องเราต้องทำบุญให้ถูกทางใช่ไหมถ้าเราทำผิดทางเป็นไงมันก็เหมือนการเติมโปรตีนลงในเนื้อร้ายมะเร็งเราไปเพิ่มมะเร็งมันก็เร่งตายบาปไหมเราสิบาปเพราะเราเป็นตัวเร่งใช่ไหมแล้วก็โอนเงินก็ได้นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยอ่ะชื่อของบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะสภากาชาติไทยเข้าไปปั๊บนะหาเลย Google เราเก่งนะคนไทยนะอันนี้เลยแล้วก็จะมีการตอบกลับอัตโนมัตินะที่สำคัญค่ะเอาไปลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีเราใช้คำว่าลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีอย่างดิฉันเนี่ยนะคะทำตรงนี้แล้วก็เอาการบริจาคเนี่ยนะคะไปหักลดหย่อนภาษีบางคนก็พูดผิดบอกนี่เป็นการหนีภาษีไม่ใช่ค่ะพี่น้องทำบุญให้ถูกทางนะคะขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่ดิฉันรู้มาอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยบางที่นะบางมูลนิธินะไม่ใช่ทุกที่นะที่เขาช่วยกันน่ะเขารับโทรศัพท์แล้วเขาพวกกันไงเขาก็ไปส่งตรงนั้นแหละ ไม่ใช่พวกไปไหมไม่ไปหรอก แหมไม่อยากจะพูดคันปากเงี้ย เอาแบบนี้เลยนะคะเปิดเพลงเลยค่ะนะคะน้ำเอ่ยน้ำใจพี่น้องใส่กันไปเยอะๆมี20บาทให้สัก10บาทมี100บาทให้สัก50บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำแบบนี้นะคะได้บุญเต็มๆพี่น้องนะช่วยกันนะคะไม่มีใครช่วยไทยเราก็ช่วยกันจะรอให้นักการเมืองเอาเข้ากล่องมาบริจาค

พี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงของเศรษฐกิจเป็นช่วงของมีเงินมีทองแต่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าล่อยหลอกันไปตามกัน

ี่น้องค่ะอ๋อทักพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติคุณมานิตคุณวันดีอักษรคงคุณเอี่ยมร่นโต๊ะตะเยะคุณกัลยาชูจิตสกุลคุณกนกพรอินแก้วคุณประถมศรีเหรันคุณสุธีบรรเทาทุกครูเหมียวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะดิฉันต้องใช้สติก่อนโอ้สวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแป้งน้อยผลไม้สายพินพูนซับสวัสดีค่ะคุณอุษาขันธุลาคุณเต็มนวลละอคุณณัฐวุฒิตัวจริงคุณวาสนาศรีระพุกคุณสุมาตราสุขศรีเด่นคุณนิ่มนวลสาครนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในเวลานี้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังผู้คนเนี่ยนะคะเขาเร่งซื้อแล้วก็ตุนอาหารหมูไก่อาหารกระป๋องเครื่องดื่มน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันเวชภัณฑ์แต่การขนส่งและการกระจายสินค้าในบางเส้นทางเกิดความล่าช้าเช่นเดียวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยมีอัตราการเร่งเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นสูงจากการเร่งผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใส่ของที่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกขณะเดียวกันค่ะก็จะมีแรงส่งเชิงบวกจากการwork from home นะคะการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็การต้องอยู่บ้านมากขึ้นหนุนนะคะในเรื่องของการใช้ data ของธุรกิจบริการมือถือเห็นไหมมันผกผันกันนะคะว่าน้ำท่วมจะไม่มีการใช้จ่ายจริงๆมันมีการใช้จ่ายที่เยอะในเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมบางส่วนขณะเดียวกันค่ะกลุ่มของโอมimprovement เนี่ยนะคะก็คือการซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเนี่ยจะมาทีหลังนั่นคือในเรื่องของกลุ่มวัสดุก่อสร้างสีกันซึมอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายก็เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่เสียหายด้านกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มาจากน้ำท่วมนะคะตั้งแต่แผลเล็กไปถึงแผลลามใหญ่ๆเพราะว่าแช่น้ำนานคุณผู้ฟังนะกลุ่มยานยนต์เหรอกลุ่มยานยนต์พวกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างจากออเดอร์การซื้อนะคะแต่รถใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีแรงซื้อที่มาแทนรถที่เสียหายจำนวนมากบริษัทประกันล่ะก็จะมีการเคลมค่าเสียหายทั้งประกันที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกันยานยนต์ด้วยกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอมสินนะคะอมสินเลยนะคะธนาคารที่มองว่าเป็นธนาคารตอนดิฉันเด็กๆอ่ะเอาเงินไปฝากเยอะๆตอนนี้นะคะพักหนี้ชำระเงินต้น3เดือนยกเว้นดอกเบี้ยช่วยน้ำท่วมพร้อมกับออกสินเชื่อปล่อยกู้ฉุกเฉินซ่อมบ้านฟื้นฟูกิจการมาเป็นแพ็คเกจกรุงไทยค่ะธนาคารสีฟ้าช่วยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะลุยลดดอกเบี้ยค่างวดพร้อมกับออกสินเชื่อบ้านแล้วก็ธุรกิจ SME Exim Bank ช่วยธุรกิจฝ่าน้ำท่วมนะคะยืดหนี้ขยายตั๋วลดดอกเบี้ยขยายวงเงินถึง 20% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะทอ.อ.ส.ธนาคารเพื่อคนมีบ้านออก7มาตรการช่วยน้ำท่วมพักหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยจะเหลือ 0% นะคะมีกู้ซ่อมบ้านผ่อนต่ำแล้วก็มีระยะเวลาการกู้สูงสุด40ปีกู้1ล้านผ่อน 3,100 บาทต่อเดือนนะคะบ้านเสียหายประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพต้องเป็นทุพพลภาพถาวรนะคะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.01 ต่อปีตลอดระยะสัญญาที่เหลือนะคะซึ่งจะเป็นการพิจารณารายกรณีไปนะคะทกสค่ะทอสเนี่ยคือธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นทกสนะคะนี่คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็คือมีสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยนาน6เดือนนะคะแล้วก็2นั่นคือสินเชื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพวงเงิน5

แสนบาทไม่มีอีอีอาอาแหละคุณผู้ฟังที่อ่านทั้งหมดเห็นเลยว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นธนาคารแบงค์ล้วนๆดีเจคนนี้เป็นคนตรงอ่านข่าวจริงจังไม่มีรับเงินรับซองหรืออ่านเฉียอ่านตามจริงพี่น้องเขาช่วยเราก็ต้องอ่านให้พี่น้องได้รู้ข่าวกันโดยทั่วหน้าว่าท่ามกลางความทุกข์เนี่ยนะคะยังมีทางรอดพี่น้องไม่ต้องคิดสั้นๆคิดกันยาวๆเลยแต่ไอ้ที่คิดยาวนี่คิดลำบากเหมือนกันนะคะน้ำท่วมกลุ่มเนี่ยนะคะฉุดร้านอาหารยอดขายเนี่ยวูบ 80% จะขายใครล่ะใช่มั้ยเออลูกค้าเดินทางลำบากบริการ delivery ก็ติดขัดใครจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหไปส่งอาหารมันส่งไม่ได้นี่ปั่นจักรยานโอ้ฝ่าน้ำท่วมไม่ได้ละค่ะน้ำแรงนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยตอนนี้เสี่ยงมากเลยในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินรายได้หดหายแต่ภายใต้รายได้ที่ลดลงภาระต้นทุนคงที่ยังคงต้องจ่ายเออผลกระทบนะคะไม่ได้จำกัดแค่หน้าร้านแต่ยังลามถึงระบบโลจิสติกการขนส่งวัตถุดิบลำบากราคาวัตถุดิบบางชนิดก็ปรับตัวสูงขึ้นก็มันไม่มีของประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนายสอนเทพโรจน์พจนรัตน์ก็ย้ำเลยนะคะว่าหากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอีกแล้วมันยืดเยื้อนะอาจได้เห็นการหยุดกิจการชั่วคราวการลดการจ้างงานการงดจ้างงานรวมถึงภาระเงินซ่อมแซมและปรับปรุงร้านก็จะต้องมีมากขึ้นแนะเลยนะคะร้านอาหารถ้ามีสต็อกอยู่ให้ลดและอย่างสั่งวัตถุดิบเพิ่มคือลดสต็อกลงนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มตามจำนวนที่ขายโดยการลดเวลาในการขายลงจากที่เคยขาย8ชั่วโมงก็ลดเหลือประมาณสัก5ชั่วโมงเอาที่พอไหวเพื่อลดการสูญเสียสินค้าคงเหลือนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมกันเนี่ยนะคะ9วัน9คืนพี่น้องผักสวนครัวกวางตุ้งคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวได้รับความเสียหายในเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็ราคาก็ต้องปรับขึ้น2เท่าความต้องการในช่วงกินเจก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะตลาดค้าส่งนะคะได้รับผลกระทบแหละสินค้ามาก็แพงอยู่แล้วแล้วก็เจอผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมการกระจายวัตถุดิบก็สะดุดการขนส่งทำได้ยากผลกระทบไม่ได้เกิดจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียวระบบโลจิสติกก็มีปัญหาควบคู่กันไปด้วยกรมการค้าภายในค่ะรับแจ้งจากประชาชนร้องเรียนสินค้าแพงไม่ปิดป้ายราคาขายสินค้าแพงเกินป้ายทั้งไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกล่องนะคะชุดตรวจไข้หวัดเนี่ยแบบทีอินวันเนี่ยนะคะขึ้นหมดทั้งจากที่ซื้อขายหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์มีพฤติกรรมเรียกราคาสูงเกินสมควรกรมการค้าภายในจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีรวมถึงนะขีดเส้นใต้500เส้นค่าบริการลดสไลด์ลดล่าฉวยโอกาสเอาเปรียบก็ให้แจ้งร้องเรียนเลยนะคะที่1569 1569ขายเกินราคากักตุนสินค้าคุก7ปีปรับไม่เกิน140,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่ติดป้ายแสดงราคาไม่แจ้งราคาชัดเจนนะคะแบบนี้หรือว่ามีการบอกว่าอ๋อมีสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้นะทางออนไลน์แล้วก็ให้ทักอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามราคาแบบนี้ปรับ10,000พี่น้องสินบนนำจับมีนะคะผู้แจ้งเบาะแสรับ 25% ของมูลค่าเงินค่าปรับเออก็เป็นช่องทางการทำกินได้เหมือนกันนะคะพูดซะยืดยาวเลยพักสักครู่ค่ะ

0: บุรีรัตน์สามัทธิยะ
1: พรอกน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
15: พี่น้องคะทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่น้องหายพี่น้องสวัสดีค่ะคุณนพพรโยมพันธ์คุณมาทองคุณสมทรงจิตประสานหลวงนันทองกลดคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมต่อมาด้วยหนูสวยหนูสวยชื่ออย่างนี้จริงๆหนูคงจะสวยส่วนพี่อะแก กรมควบคุมโรคนะคะเฝ้าระวังแล้วก็บอกว่าให้รับมือกับเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูนะคะผู้ลุยน้ำแช่น้ำย่ำโคลนหรือทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำท่วมลดลงแล้วให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อผ่านบาดแผลลอยถลอกเป็นแผลเล็กแผลน้อยผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยรวมถึงเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะจะแสดงหลังจากรับเชื้อแล้ว 5-14 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นถึง30วันก็ได้นะคะโดยอาการก็จะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องควนขาแผ่นหลังลูกตาก็จะแดงด้วยนะคะไม่ได้อิจฉาใครละค่ะมันติดเชื้อพี่น้องจ๋าหากมีประวัตินะคะลุยน้ำแล้วก็พบอาการเหล่านี้พบแพทย์ทันทีหากละเลยปล่อยไว้จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยลงถือว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตต้องรีบรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ส่วนการรับทานยาเองไม่แนะนำนะคะการจะรับทานยาเพื่อป้องกันให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นไม่ซื้อยามารับทานเองเนื่องจากการทานยาไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดและยาบางชนิดบางประเภทมีข้อควรระวังเช่นต้องดื่มน้ำตามมากๆห้ามนอนหลังจากทานยาอย่างน้อย30นาทีเพื่อป้องกันหลอดอาหารระคายเคืองเพราะฉะนั้นจะซื้อยามาทานเองเราไม่ใช่หมอให้หมอดูแลนะคะช่วงนี้ก็สวมรองเท้าบูทถุงมือยางปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำและทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำนะคะรวมถึงการจัดเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดพี่น้องคะเราทุกคนต้องตายเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแต่เราต้องพยายามไม่ตายด้วยโรคไข้ฉี่หนูหนูพี่น้องนะพยายามไว้พี่น้องพยายามไว้ว่าเราไม่ยอมแพ้เพราะเรายังไม่รวยรวยแล้วเราก็ไม่ตายเราต้องอยู่ใช้เงินก่อนศูนย์สื่อสารความเสี่ยงแจ้ง

เตือนอันตรายในบ้านให้ระวังในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วจากการที่ไฟเนี่ยนะคะมันจมน้ำปลั๊กไฟมันจมน้ำอยู่เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วแล้วก็ป้องกันในเรื่องของ

ชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เตือนหลังจากคนที่เขาน้ำท่วมอ่ะแห่กันใช้ถุงพลาสติกขนาดยักษ์ห่อรถยนต์หนีน้ำท่วมฉุกเฉินบอกว่าให้ระวังเลยในเรื่องของเชื้อราลามเกาะเต็มทั้งรถเบาะพวงมาลัยวัสดุต่างๆที่อยู่ในรถเพราะว่าความชื้นนะคะเขาสะสมมีการปิดกั้นการระบายอากาศเชื้อราก็รามเจ้าของสุดเลยนะคะเขาสุดเลยพี่น้องนะคะที่เกินคาดไปกว่านั้นคือแม้ว่ารถเนี่ยจะมีน้ำหนักแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงอะค่ะทำให้รถอะลอยน้ำได้ลอยทีหนึ่งไปไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะเลยค่ะว่าให้จอดรถไว้ในบ้านแล้วก็ผูกไว้ยังกับเทียมเกวียนนี้รถนะแล้วก็ต้องหาของที่มีน้ำหนักอะค่ะถ่วงไว้ไม่ให้รถอะค่ะลอยไปกระแทกกับสิ่งของอื่นๆและหากถุงอะค่ะขาดรั่วซึมแบบนี้น้ำก็เข้าได้ทันทีสองนั่นก็คือจะต้องใส่กล่องสารเคมีดูดความชื้นอะแล้วก็ต้องใส่ในจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเหมาะที่สุดนะคะรถยนต์จะอยู่ในถุงก็แค่เดี๋ยวดาวๆเท่านั้นเองพี่น้องจ๋าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
14: ย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพโอ้โหไม่อยากจะพูดสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นสัปดาห์แรกในชีวิตเป็นดีเจคลื่นนี้เฉพาะคลื่นนี้นะ22ปีพี่น้องเท่ากับคลื่นนี้แหละนะแต่เป็นดีเจขึ้นอื่นแล้วก็ทำงานอื่นเนี่ยมามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นประกาศได้ค่ะว่าเป็นดีเจแก่จริงวันนี้ก็แก่พรุ่งนี้ก็แก่มะรืนนี้

าไม่ตายก็แก่ไม่อยากจะคุยเรื่องแก่เนี่ยนะถ้าถ่ายพี่น้องก่อนนะคะอย่าพูดเรื่องแก่มากมันสะเทือนขวัญสะเทือนใจสวัสดีค่ะคุณประสบสุขสิริพักคุณดากอนไฟสันชัยชื่ออย่างนี้เลยนะคุณสุนิสานะคะคุณปัญญาวรอดกมลระบบถ้าอ่านไม่ผิดนะคะภาษาอังกฤษมาแบบนี้คุณสมใจแท้ตั้งคุณสมทรงจิตประสานอรุณสวัสดิ์คุณวิชัยบุญทรงคุณกระหังน้อยคอยรักคุณสุทัศน์มณีโชติอรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องน้ำท่วมไหมโอ้โหอย่าให้พูดเรื่องนี้พูดแล้วเดี๋ยวมีปิ๊ดสวัสดีค่ะคุณนวลละออดำรงศิริคุณมาลินีศรีกระทุ่มคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณปานทองพลขำคุณวงพัดชูแก้วนะคะโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องพูดดิฉันนี่นะปกติก็ออกกำลังกายใช่ไหมเป็นเมื่อนะที่จัดรายการอยู่ในรถนะต้องปิดกระจกหมดเลยหลายคนบอกก็เปิดกระจกสิแล้วก็จัดรายการในรถก็รถติดมาไม่ได้น้ำท่วมใช่เปล่าจะเปิดยังไงอะเสียงพี่น้องกู้ภัยที่มาเสียงอสที่มาบัญชาการเนี่ยนะคะห้ารถต้องบอกว่ายังไงรถคันที่หนึ่งเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ลอยแล้ว คันที่สองเตรียมตัวดิฉันน่ะอยู่คันที่ห้าดิฉันก็อกสั่นขวัญแขวนดิฉันก็ดับเครื่องตามคำแนะนำรอรถลอยทิ้งเต้งสุดท้ายไม่ลอยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้22ปีค่ะพี่น้องค่ะไม่เคยจัดรายการทุลักทุเลทุเลตัวเองได้ขนาดนั้นเหงื่อนี่ชุ่มเลยแล้วต้องตั้งสติสัมปชัญญะนะอย่างสุดๆนะรถก็ต้องระแวงเครื่องก็ต้องดับเฮ้ยไม่อยากจะพูดถึงเมื่อฝนถล่มเมืองเนี่ยนะคะแบบไม่ลืมหูลืมตาต้องยอมรับความจริงว่าน้ำเนี่ยตกจากฟ้าเป็นฝนตกพี่น้องกรุงเทพจมบาดาลกรมอุตุจมบาทาผ่านให้รัฐบาลเนี่ยโดนสรรเสริญเยินยอว่าไม่เตือนภัยล่วงหน้าซ้ำยังจะลอยหน้าบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ผลสำรวจนิดาโพค่ะทำก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยนะคะรวมทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดำดิ่งต่อเนื่องจากหลายกรณีโน่นเขากระโดงหัวสวทุจริตเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงเรตติ้งรัฐบาลนี้เลยนะคะเวลานี้ต้องบอกว่าการจัดการปัญหาที่ล้มเหลวในเรื่องของน้ำท่วมมันซ้ำซากค่ะพี่น้องปีกลายก็น้ำท่วมหัดใหญ่ปีนี้ก็น้ำท่วมกรุงเทพถูกวิจารณ์ว่าไร้ซึ่งประสิทธิภาพการแจ้งเตือนล่าช้าการช่วยเหลือก็พอกันนะคะน้ำไม่ได้ท่วมแค่หัดใหญ่น้ำไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพแต่วิกฤตน้ำเนี่ยนะคะลาม29จังหวัดเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนและกว่า 9.4 แสนครัวเรือนภาคเหนือ4จังหวัดค่ะตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์ภาคกลาง13จังหวัดเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากภาวะน้ำท่วมสะสมมวลน้ำเนี่ยนะคะสะสมลงมาพี่น้องภาคอีสาน4จังหวัดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์นครราชสีมาโน่นเลยค่ะปากช่องปักธงชัยด่านขุนทดเรียบมาที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ8จังหวัดเจอฝนสะสมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดจากนี้พี่น้องก็ขวัญผวาอกสั่นขวัญแขวนมวลน้ำเหนือจ่อจะสมทบเพราะน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความเดือดร้อนของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันออกจากบ้านไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้รายได้หดหายบ้านหนึ่งน้ำเข้า20เซนแค่ยกของขึ้นชั้น2จบแต่อีกหลายบ้านน้ำท่วม20เซนมันหมายถึงที่นอนหมอนมุ้งตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภัยพิบัติอะค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละอยู่ใต้ฟ้าเขาว่ากลัวอะไรกับฝนแต่ต้นทุนของภัยพิ

ัติไม่เท่ากันฝนก้อนเดียวกันเมืองเดียวกันน้ำสูงพอกันแต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายไม่เท่ากันตลาดน้ำเดิมๆเนี่ยนะคะต้องพายเรือใช่ไหมขายของโอ้โหดูแล้วสวยงามมีงอบด้วยมีหมวกด้วยเออแต่คราวนี้น้ำท่วมต้องยืนกระเตงโฟมอ่ะขายสินค้าในน้ำคนซื้อคนขายสู้เพื่อปากท้องลูกเมียพ่อแม่ถอนหายใจค่ะยิ่งถ้าพ่อแม่ติดเตียงคุณผู้ฟังนึกภาพออกมาถ้าแค่ตัดไฟแม้แต่สักชั่วโมงเดียวเนี่ยมันคือชีวิตมันคือหายนะ

ักพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเปิดเพลงพี่น้องก็มากันจังถามว่าพี่แหม่มผู้ว่าคนนั้นเขาสบายดีไหมพี่แหม่มครับรถเสียไหมไม่เสียค่ะนะคะเพราะว่ามีผู้มีอุปการะส่งรถมาพร้อมกับตัวเองนะคะนั่งหน้าระเหยมาหน้ารถยกรถดิฉันโอ้ยดิฉันก็ติดหนี้บุญคุณเขาอะเนาะเออแล้วก็คุณวิชาญนะคะทักทายมานะคะโอ้วันนี้คนแรกนะคะของ LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาคือคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณเมตตาเทพชูคุณนิรันดร์จากบ้าน

บ้านแก่งอุตรดิตถ์บอกอากาศดีนะคะคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณปริญญาภูมิศรีคุณสุจัญญาสวัสดีอุ้ยบางปลาบอกพี่ครับนี่เขียนมาแบบนี้เลยนะพี่แหม่มครับเราเลือบบานเลยผมหนีออกจากคลองจันไปได้วุดวิดผมไปแล้วทางนี้น้ำท่วมท่วมมิดเลยครับรถเข็นผมที่ขายไก่ไม่เหลือเลยครับชีวิตผมไม่เหลือด้วยแต่ตอนนี้ผมรอดไปนิดหนึ่งผมออกจากแฟดคลองจันไปอำเภอทับปุดบ้านไทมาศบ้านไซมาศนะคะแต่ชีวิตผมไม่เหลือผมไม่เหลือรถขายไก่ผมไม่เหลือกระทะกระทิงถาดผมไม่เหลือแม้กระทั่งถังแก๊สมันลอยไปกับน้ำหมดแล้วพี่พี่จะพูดอะไรเนี่ยพูดไปไม่ถูกเลยนะคะเอ้าไปยื่นขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะคุณพนมพรเสลารัตน์คุณอนุภาพสุวรรณวิโกจากทุ่งสงคุณอดุลผลคำคุณจ่องจินนะคุณสุรศักดิ์สมบัติอันที่ดิฉันพูดไม่ออกแล้วเสอึกหยุดไปเนี่ยดิฉันไม่ได้ถูกปิดปากแต่ดิฉันถูกปิดที่หัวใจพี่น้องปิดที่ใจเอาอ่านข่าวก่อนจะมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะหลุดอาทิตย์หน้าได้ไม่ต้องมาจัดรายการอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเกิดเสียงโป๊ะปะโป๊ะปะเศษปูนร่วงหล่นจากนั้นนะคะรอยร้าวก็ขยายในตัวอาคารแล้วก็มีเศษปูนก้อนใหญ่ๆตกลงมาค่ะพี่น้องมันกระเทาะนะคะแล้วก็ร่วงหล่นลงมาอย่างน่ากลัวมากเลยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยกู้ภัยนำแนวกั้นเขตปิดกั้นพื้นที่พร้อมกับอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วต่อเลยหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้เริ่มที่ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะมาเลยหนูที่ว่านี่นายกรัฐมนตรีนะเขาชื่อหนูพี่น้องเขาชื่อหนูเขาไม่ได้ชื่ออื่นจริงหนูเตือนเองถึงคิวฝนจ่อใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพญาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนคำนี้น่ากลัวมากน้ำมุดเขื่อนตามต่อมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐบาลสั่งภาคกลางกรทมรับมือเตือนฝนแช่11ถึง14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4ถึง5ตุลาใต้ตกหนักปภชี้31จังหวัด 1.2 ล้านหลังปราจีนยังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ลาดกระบังเดี๋ยวคุยให้ฟังต่อมาเลยพี่น้องจะได้ไปทีเดียว Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวจับตาคุมเข้ม4ถึง5ตุลาพายุระลอกใหม่ต่อเลยไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่ารัฐบาลเตือนระวังอีกระลอกฝนแช่4วันเริ่ม11ถึง14ตุลาคมจับตาถล่มใส่ภาคกลางแม่กลองล้นทะลักท่วมเมืองราชบุรีจมสาหัสชัดชาติบอกไม่หวั่นน้ำเหนือยันมั่นใจเอาอยู่โอ้โหคำนี้แล้วอ่ะไม่พูดได้ไหมอ่ะนะทำเป็นเล่นไปน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันลามการเมืองพี่น้องดราม่าแย่งความดีกันเรื่องท่อซิ่งนี่แหละเคลมผลงานเครื่องสูบน้ำพญานาคที่นำมาช่วยระบายน้ำท่วมที่ขังทั้งแฟดคลองจันแล้วก็เคหะร่มเกล้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครปะทะนะกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมว่าที่ฉันปี๊ดแค่ไหนก่อนหน้านี้นะมีดราม่าปั่นกระแสที่จะปลดผู้ว่าชัดชาติและนายอนุทินในฐานะฝ่ายรัฐบาลก็สยบข่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะปลดได้ไหมปลดได้ไม่ได้อยู่ที่พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มาตรา52วงเล็บ8กำหนดว่าผู้ว่าเนี่ยนะคะจะพ้นจากตำแหน่งได้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นตำแหน่งโดยต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าเนี่ยได้กระทำการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์หรือปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกรุงเทพมหานครโดยส่วนรวมถึงความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนพูดง่ายๆกลไกปลดผู้ว่าเนี่ยมีอยู่จริงแต่ต้องมีเหตุทางกฎหมายรองรับและต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะคำสั่งของนายอนุทินไม่ใช่ทั้งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะปลดได้ตามใจชอบคือทั้งสองคนเนี่ยพูดตรงเลยนะดิฉันไม่ได้เลือกดิฉันก็อ่านตามจริงตามที่เป็นดีเจแก่ๆพูดตรงๆคุณอ้วนสุดสวยแห่งชอการช่างวิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาบอกพี่แหม่มขอเพลงล่องใต้ได้ไหมบอกตอนนี้ล่องไม่ได้ค่ะพี่น้องคือชอการช่างเนี่ยเขาส่งเนี่ยแหละท่อซิ่งอะท่อพญานาคซิ่งสามท่อยักษ์เลยไปลงคลองจันทน์กับนู่นเลยลาดกระบังแล้วอีกท่อหนึ่งคนนี้ที่เป็นคนประสานมาคือนายชัดชาติประสานขอมาจากอยุธยาส่วน3ท่อจากชอการช่าง CK นี่แหละก็ประสานขอมาโดยผู้ว่าชัดชาติดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครขออย่างแท้จริงนะเอาพูดตรงแต่เอาเป็นว่าประชาชนได้ประโยชน์ก็ทำไปก่อนอย่าเพิ่งแย่งผลงานเนาะที่ไม่เปิดล่องใต้เป็นเพราะว่าจะพาไปเหนือค่ะดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเนื่องจากฝนตกสะสมขนลุกสู้ขนคิงเหมือนคุณผู้ฟังอาจารย์ปัญญาปุริเวคินหัวหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกและปราดด้านเศรษฐกิจพอเพียงแฉปมเขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำนี่เกือบเต็มความจุแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกใหญ่ลงมาแล้วไม่มีการเปิดระบายออกมาล่วงหน้าเนี่ยมวลน้ำจากน้ำตกเหวนรกบนเขาใหญ่ก็จะไหลลงสู่เขื่อนพี่น้องนึกภาพออกมาเขื่อนไม่แตกพี่น้องเขื่อนไม่แตกแต่ริมเขื่อนมันออกได้อะตรงที่สูดถนนของเขื่อนอะข้างๆอะคุณรู้ฟังแล้วเกิดมันเนี่ยจากพาดหัวเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ฟังว่ามันน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆไม่ใช่น่ากลัวธรรมดาถึงบอกว่าอ่านข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คราวเดียวด่วนที่สุดค่ะเตือน10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับมือเลยนะคะไม่ต้องหวังพึ่งนักการเมืองแม่น้ำน้อยด้วยนะคะปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบจุด70เมตรและเห็นท่าจะไม่ดีค่ะนายสศินเฉลิมลาภนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำภาคกลางปีนี้ไม่ได้หนักเท่าปี2554แต่บางพื้นที่อาจเผชิญปัญหาสถานการณ์ใกล้เคียงกับปี54โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำกับถนนหรือคันกั้นน้ำสถานการณ์จริงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ท่วมแล้ว146ตำบล12อำเภอ881หมู่บ้าน35ชุมชนกระทบประชาชนกว่า 34,000 ครอบครัวพื้นที่บางบานบางจุดน้ำท่วมสูง2เมตรสิ่งที่ต้องจับตาจากนี้พี่น้องพื้นที่ลำดับต่อมาที่จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เติมลงมานั่นคือปทุมธานีนนทบุรีแล้วไปไหนต่อล่ะกรุงเทพแต่กรุงเทพไปไหนโน่นสมุทรปราการพี่น้องอ่างทองระทึกกระสอบทรายที่ประตูน้ำหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกท่านแรงดันน้ำในคลองผงเพงไม่ไหวพังทลายน้ำทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนกระทบ98หลัง

าเรือนก็เร่งนำของขึ้นที่สูงกางเต็นท์บนถนนลูกกบ 3,000 ถึง 4,000 ตัวหลุดออกจากฟาร์มและบางส่วนช็อกตายสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแห่งชาติทรัพยากรน้ำทำขอโทษค่ะแม่พูดไปก็มันมีอารมณ์นะสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน6จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังนั่นคือจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อินบุรีของสิงห์บุรีอ่างทองก็อำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญปทุมธานีก็มี3โคกับอำเภอเมืองนนทบุรีก็นี่เลยบางกลวยปักเกร็ดแล้วก็นนทบุรีที่เป็นในส่วนของอำเภอเมืองด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลก็วิเคราะห์ว่าฝนรอบใหม่เนี่ยเป็นฝนตกตามฤดูกาลปกติไม่ใช่ฝนแช่รุนแรงตกยาวนานข้ามวันข้ามคืนเกิน30ชั่วโมงแต่มีพื้นผิวเฝ้าระวังพิเศษคือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่จะรับมวลน้ำจากเขาใหญ่และเขื่อนขุนด่านปราการชนที่มีปริมาณกักน้ำสูงมากพี่น้องที่เคารพจงทำใจกับโลกยุคใหม่ที่มนุษย์ทำได้แค่กระเสือกกระสนอย่าฝากความหวังไว้กับนักการเมืองอย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นจงฝากความหวังไว้กับตัวเองแนะให้ติดตามแอปยอดนิยมที่เป็นระดับสากลอ่านว่าเวทดัดจริตหน่อยหนึ่งจดพี่น้องหยิบปากกาขึ้นมาจดเว็บที่ให้บริการแล้วถูกต้องถูกใจถูกจริตถูกต้องที่ข้อมูล windy.com windy เนี่ยนะคะให้บริการแผนที่อากาศเรียลไทม์ดูทิศทางลมฝนเรดาร์และภาพดาวเทียมแบบละเอียดยอดเยี่ยมผ่านวินดี้ WINDY พี่น้องส่วนแอปของกรมอุตุไทยเวทเทอร์นั่นนะก็เป็นแอปเป็นทางการนะนะไม่ได้พูดอะไรต่อด้วยอีกแอปหนึ่งขอแนะนำฟ้าฝนฟ้าฝนเนี่ยนะครับสะกดภาษาอังกฤษว่า FAHFON เป็นซุปเปอร์แอปพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงรายละเอียด GPS รองรับการเตือนภัยฝนตกและสภาพอากาศของประเทศไทยอีกเว็บหนึ่งค่ะไทย Water Water ที่แปลว่าน้ำ THAIWATER แอปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเหมาะสำหรับการเตรียมรับมือฝนตกและน้ำท่วมไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่โตเขาจะขายร่มขายเสื้อฝนช่วยกันซื้อพี่น้องติดตามทีลมฟ้าอากาศมีคนถามดิฉันเยอะว่าทีลมฟ้าอากาศเป็นใครโอ้โหถ้าบอกออกไปหงายท้องตึงแต่เอาเป็นว่านะดร.สมิทธ์ธรรม

ึงช่วงรอบรู้กระแสโลกพาไปเมืองจีนจีนเนี่ยนะคะเขาผลิตผู้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นด็อกเตอร์เพิ่ม 82% ใน10ปีที่ผ่านมาแต่การแข่งขันชิงชัยตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีอย่างดุเดือดและตำแหน่งมีไม่เพียงพอจนกระทั่งผู้จบปริญญาตรีเหล่านั้นเนี่ยนะคะเลือกข้ามเส้นทางสายวิชาการและนักวิจัยไปเป็นครูระดับมัธยมล่าสุดนะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นประกาศรายชื่อครูเตรียมบรรจุใหม่21คนในจำนวนนี้5คนจบปริญญาเอกมีทั้งด็อกเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยสิงห์หัวที่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมด็อกเตอร์ฟิสิกส์วัสดุจากมหาวิทยาลัยฟูลตันสอนเคมีด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยจีนเป็นโค้ชคณิตศาสตร์โอลิมปิกปัจจุบันนี้นะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นมีครูจบปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยปักกิ่งมากกว่า150คนแล้วก็ยังมีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Oxford และ Cambridge อีกกว่า100คนทำให้โรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นแถวหน้าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกปรากฏการณ์นี้นะคะไม่เพียงปรากฏแค่ที่เซินเจิ้นเท่านั้นแต่โรงเรียนมัธยมในเมืองใหญ่ระดับแนวหน้าและเมืองรองของจีนมีครูจบปริญญาเอกมากขึ้นโดยมีค่าตอบแทนคุ้มค่ามากทีเดียวนั่นคือมากกว่าปีละ 1.40 ล้านบาทแล้วก็ยังมีโบนัสเพิ่มจากสิทธิ์เข้าพักในที่อยู่อาศัยระดับสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถมีเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าย้ายถิ่นให้ทั้งความมั่นคงให้ทั้งการยอมรับทางสังคมและโอกาสเติบโตในวิชาชีพเพื่อคัดและสั่งสอนบัณฑิตหัวกะทิที่จะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับวงการการศึกษาพื้นฐานในอนาคตเป็นการเปิดขอบเขตการใช้ห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยส่งเสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรมการแข่งขันทางวิชาการรวมถึงการเรียนรู้ผ่านการวิจัยนี่คือข้อดีนะคะสำหรับการศึกษาแต่การชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยของเมืองจีนก็มีในระดับที่เข้มข้นและดุเดือดเช่นกัน

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอูอีอาอูอีอาโอเอคือไม่ทำก็จนไม่ทนก็ไม่มีกินอยากดีกว่าเดิมค่ะมันต้องไม่เหมือนเดิมรวมถึงข้าราชการและนักการเมืองที่ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องเงินทั้งหมดที่ท่านรับเป็นเงินเดือนไม่ว่ามากว่าน้อยไม่ว่าท่านจะดูแคลนอย่างไรก็ตามมันคือภาษีของประชาชนใช่ประชาชนเลือกนักการเมืองใช่ประชาชนทนทุกข์ใช่ที่เงินเหล่านั้นต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจากการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการขอทุกท่านนะคะมีความสุขทุกประการเทอญสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สาหนังนะโมพุทธายะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์นะคุณวีระวันคุณผู้เบิกท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ครับตอนนี้ก็ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่เพิ่งจะหมุนคลื่นขึ้นมาฟังด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อในประเด็นที่อาจารย์ได้พูดคุยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกรังแล้วหรือยังตอนนี้ EP ที่26
1: ที่26นะคะค่ะค่ะอาจารย์ก็ได้เข้าที่ครั้งที่อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสถานภาพในฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์
3: จริงๆอาเซียนเราเนี่ยมีประเด็นอยู่เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
3: จากจะขัดแย้งกันภายในก็ยังมีประเด็นที่มีความแตกต่างกันเวลามองในปัญหาเดียวกัน
1: ค่ะ
3: อย่างล่าสุดเราจะเห็นการเคลื่อนไหวจากฝ่ายมาเลเซียอันว่าอิบราฮิมแต่ถ้าจะมองแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องโรฮิงญานะโรฮิงญาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐยะไข่รัฐยะไข่ทางภาคเหนือ
1: เรียก
3: ตะวันไม่ใช่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า
1: ที่มันอยู่ติดกับบังกลาเทศนะอาจารย์เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งที่อยู่ในถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์มันก็สีแดง สีแดง
1: แดงเลยนะค
3: ่
1: ะ
3: ก็ทำให้คนต้องอพยพกันในหลักล้านไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันนะครับหลักเป็นล้านคนที่ต้องหนีภัยสงครามแล้วสงครามนั้นมันก็มีเรื่องลึกของมันอยู่เพียงแต่ว่าเวลาโลกตะวันตกมองเข้าไปในปัญหานี้มักจะมองข้ามในสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้นะฮะแล้วก็มาให้มันเป็นปัญหาของปัจจุบันของคนที่เขายังอยู่กันในปัจจุบันนี้นะที่เราเคยได้เรียนกันนะมิตรออนไลน์เนี่ยเดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วในอาเซียน
2: ครับ
3: นะครับเราไปเห็นเด็ดนะฮะลาวก็ไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยประเทศไทยก็มาแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็เวียดนาม
1: น
3: ะแต่ถ้าเอาเฉพาะในอาเซียนก็จะมีแล้วก็กัมพูชาก็ไปแล้วก็ลำดับต่อไปที่มีความเป็นไปได้สูงมากแล้วเนี่ยก็คือมาเลเซียเพราะอันไรอิบราฮิมเนี่ยออกมาพูดเองแต่ก็ต้องถือว่าเขาพูดในพื้นฐานที่มีความฉลาดในทางการทูตนะฮะเพราะว่าเบื้องลึกก็คือว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีผลประโยชน์ใน